0: ู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ต้อนรับเข้าสู่รายการ
9: ในวิถีธรรมเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
8: เช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่21 กรกฎาคม 2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
9: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมาประการสมุทรค่ะ
8: คือกำลังคุยกับดีเจนุ่นว่าคือดีเจสอนน่ะถูกยาย่าแล้วก็ณเดชเนี่ยรับเชิญให้ไปร่วมงานแต่ง
9: เดี๋ยวก่อน เขาเชิญไปร่วมงานแต่งในฐานะอะไร
8: อ่ะเนี่ยเธอไม่ใช่ดาราเก่าไงคือเธอเนี่ยอยากจะเป็นดาราแต่ฉันเนี่ยคือดารา
9: แล้วเป็นยังไงเขาให้ทำยังไง
8: เขาก็
9: เปิดความเป็นดาราของเธอมันเจิดจรัสยังไงเขาถึงต้องเชิญไปงานแต่งเขาเนี่ย
8: คือส่วนหนึ่งก็คือตอนแรกอะฉันน่ะเป็นนายแบบเนาะแล้วพอฉันรู้ว่าการเป็นนายแบบของฉันมันไม่แหมแล้วฉันก็เลยเปลี่ยนไปเป็นนางแบบ
9: ก็คือเป็นนายแบบรุ่นเดียวกับณเดช
8: รุ่นเป็นนางแบบรุ่นเดียวกับยาย่า
9: ไม่ได้เป็นเพื่อนณเดช
8: เธอขำให้มันมีความจริงใจดีเจนุ่นขำแบบเหมือนฉีดโบท็อกซ์นะ
9: ยาย่า
8: ฉันเนี่ยคือเพื่อนสาวยาย่า
9: อ๋อเป็นนางแบบรุ่นเดียวกันกับเขา
8: เอาความจริงคือณเดชคุกิมิยะเนี่ยเอาความจริงนะเขาไม่ได้มองยาย่านะตั้งแต่แรกอะ
9: ทีแรกคือทักทามเธอเหรอ
8: เอาความจริงคือฉันไม่กล้าจะพูดเรื่องนี้ออกสื่อ
9: เดี๋ยวเป็นข่าวนะ
8: ฉันเนี่ยกลัวพวกก็สิบดาราเนี่ยเข้ามาประโคมข่าวนี
9: ้หรอ
8: ว่า
9: แล้วอย่างนี้เขาจะไม่รู้สึกยังไงอ่ะเป็นคนที่เขาแอบชอบแล้วไปงานแต่งแบบนี้
8: คือฉันไปตอนฉันอวยพรเนาะฉันอวยพรฉันก็รดน้ำแล้วบอกว่าขอให้อย่าคือฉันได้ไปมองณเดชน์เลย
9: เขาไม่มีรดน้ำ
8: เขาไม่มีรดน้ำเหรอเอาฉันดูผิดเหรอง
9: านล่าสุดเขาไม่มีรดน้ำ
8: เขาทำอะไรอ่ะ
9: เขาเป็นฉลองมงคลสมรสจ้ะ
8: เอาฉันไปงานผิดเหรอเขาไปฉลองเหรอ
9: ใช่เขาฉลองแล้วเขาแต่ง
8: แล้วฉันไปงานอะไรมาดีเจนุ่น
9: ฉันไปงานแต่งใครเนี่ย
8: ไม่ได้ณเดชน์กับยาย่าเหรอที่ฉันไปมาน่ะ
9: แน่ใจนะว่าใช่ณเดชน
8: ์ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ฟังคือต้องบอกมันมีกระแสดราม่าเล็กๆน้อยๆเหรอมันเกิดอะไรดีเจนุ่นไล่ฟังหน่อยสิ
9: ก็เพิ่งผ่านไปกับงานวิวาฉลองมงคลสมรสของณเดชน์กับยาย่าก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ขวัญคู่ใจของหลายๆคนนะ
8: อ้าวใช่
9: บางคนบอกโอ้ฉันอยู่รอดูจนณเดชน์ยาย่าแต่งงานแล้วหรอ
8: เอาจริงณเดชน์เนี่ยสเปคของใครหลายๆคนเลยนะ
9: ตั้งดูมาตั้งแต่เขาเข้าวงการจนตอนนี้เขาแต่งงานแล้วต่อไปซีซั่นหน้ามีลูกจ้ะ
8: จริงเหรอ
9: รอดูไปเลย
8: เหรอเธอเชียร์ไหม
9: เชียร์ฉันก็เชียร์
8: เอาความจริงในยุคสมัยก่อนๆเนี่ยดาราเวลาคบกันเนี่ยเขาห้ามบอกห้ามเปิดเผยนะ
9: นั่นก็เป็นยุคนะยุคเรียกว่าเป็นยุคนึงเหมือนกันในสมัยก่อนคนสมัยก่อนตั้งแต่แบบก่อนเราเด็กๆอะเน
8: า
9: ะ
8: เขาไม่ให้มีเขาไม่ให้มี
9: เขามีแหละแต่เขาไม่บอก
8: เขาห้ามพูดเหรอ
9: เขามีแหละ
8: จริงเหรอคือฉันเนี่ยก็เปิดเผยไม่ได้ผู้จัดการส่วนตัวฉันก็บอกว่าดีเจสอนอย่าเปิดเผยนะอย่าเปิดเผยว่าชอบใครอยู
9: ่ต้องเก็บไว้เป็นความลับจริงๆนะ
8: เป
9: ็นดาราสมัยก่อนก็
8: เหนื่อยใจนะ
9: เออหน
8: ัก
9: ใจเหนื่อยใจ
8: แล้วฉันคือดาราสาวเธอก็รู้อยู่ว่าการเป็นดาราสาวเนี่ยมันทำให้ผู้ชายเข้ามาเยอะน่ะเธอ
9: คุณผู้ฟังวันนี้สามารถเข้ามารับชมผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือผ่านทาง Facebook ก็ได้หรือว่า YouTube ก็ได้นะคะ
8: นะครับ
9: วันนี้สามารถรับชมภาพได้ปกติแล้ว
8: นะ
9: คุณผู้ฟังเข้ามาดูหน่อยว่าเห็นภาพชัดเจนไหมคะเสียงชัดเจนไหม
8: กดมาใน Facebook นะคุณผู้ฟัง Facebook พิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยมารายงานเธอพูดเรื่องนี้ก่อน
9: คุณวิภาวีเขาบอกว่าไงนางแบบอะไรคะเอวเท่าต่อหม้อ
8: เธอบล็อกไปข้อความเนี่ย
9: อันนั้นสมัยสาวๆเอวสั้น
8: ไงอันนั้นมันสาวเนี่ยเห็นไหมจะต้องให้ฉันเปิดเผยความจริงอีกนี่คือในยุคที่ฉันแข่งกับยาย่าค่ะนี่ชุดนี้แข่งกับยาย่า
9: อันนี้ก็เป็นเพื่อนสาวกันสมัยก่อน
8: แล้วตอนนั้นดีเจนุ่นพยายามที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของดีเจสอนแต่ถามว่าผู้จัดการเลือกใคร
9: ไม่ให้ครบ
8: ฉันไม่ให้ครบค่ะ
9: ไม่ครบเพื่อนไปครบยาย่าไง
8: นะรายการนี้ฟังแล้วใครเครียดดีเหมือนกับอยู่อีกโลกเสมือนจริง เจอรายการของฉันคือรายการจริงค่ะไม่ใช่เสมือนจริงทำไมเขาพูดว่าเป็นรายการเสมือนจริงอ่ะเพราะอะไร
9: มันก็เป็นคนมีจินตนาการ
8: เป็นรายการที่มีจินตนาการ
9: หนึ่ง
8: จริงเหร
9: อ
8: เป็นรายการอีมิติหนึ่งเหรอมันไม่มีความจริงเหรอ
9: ขนาด
8: จริงเหรอเธอยังไม่พูดยังไม่จบเลยว่าประเด็นดราม่ามันเกิดอะไรเล่าให้ฟังก่อน
9: เล่าให้ฟังพอณเดชน์กับยาย่าเขาแต่งงานกันทุกคนก็แสดงความยินดี
8: เขาต้องแสดงความดีเป็นเรื่องปกติ
9: เพราะว่าก็ถือว่าเป็นดาราคู่ขวัญแต่ก็มีอีกสายนึงที่เขาก็มองว่ามานั่งวิจารณ
8: ์ทำไม
9: เพราะว่าการแต่งตัวของคนไทยเราเนี่ยเป็นคนไทยซึ่งเกิดในประเทศไทยไปงานแต่งมาไม่รู้กี่งานแล้วก็แต่งตัวแบบนี้เรียกได้ว่าแต่งตัวให้เกียรติเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะ
8: ก็เป็นยังไงอ่ะเนี่ยคุณผู้ฟังดีเจสอนแต่งชุดนี้ไปงานณเดชน์ยาย่าก็ไม่เห็นจะแปลกยาย่าก็บอกชอบมาก
9: แปลกน่าจะไปผิดงาน
8: เธอไม่รู้ไงว่าการแต่งตัวสไตล์นี้ทำให้คนรักคนหลง
9: คุณจิรภาเขาถึงกับบอกว่านางแบบสุนทรภัตตาค่ะ
8: เธอเนี่ยเธอคือจิตใจเธออ่ะไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้แล้วเพราะว่าเป็นจิตใจที่ยังรับไม่ได้
9: สั้นเกินสั้นเกิน
8: เนี่ยคือชุดที่ณเดชน์ยาย่าบอกว่าดีเจสอนแต่งชุดราตรีที่สร้างสรรค์
9: คุณผู้ฟังเข้ามาชมสิชุดนี้ผ่านไหม
8: ผ่านทุกคนบอกผ่านหมด
9: แต่งผ่านไหมได้ไหม
8: เอาจริงชุด
9: แย่งซีนมากเลยนะ
8: ชุดเอาก็ฉันบอกแล้วว่าฉันเนี่ยคืออันดับหนึ่งของประเทศ
9: ไปงานแต่งเนี่ยโดยปกติแล้วเขาก็ต้องแต่งตัวไม่แย่งซีนเจ้าสาวแต่เนี้ยจริงเธอแต่งไปอย่างเงี
8: ้
9: ย
8: แย่งเหรอ
9: แย่งเลยนะ
8: ฉันขอโทษไปแล้วฉันอินบ็อกซ์ไปทางอินสตาแกรมของยาย่าแล้วบอกว่ายาย่าคืนนั้นอ่ะฉันขอโทษด้วยนะที่ทำให้ณเดชอ่ะมองฉันอีกครั้งหนึ่ง
9: เขาจะไม่ละสายตาจากเธอเลยอ่ะชุดเนี้ย
8: เอ้ามันมีประเด็นดราม่ายังไงเธอไล่ฟังก่อน
9: ก็มีประเด็นดราม่าหลายเสียงในเขาเรียกอะไรนะคอมเมนต
8: ์
9: เขาบอกว่าเนี่ยคนไทยแต่งตัวแบบเกินเรื่องเกินราวแต่งตัวเวอร์
8: คือตอนฉลองมงคลสมรสเขาต้องแต่งชุดยาวราตรียาว
9: ใช่เขาถือว่าให้เกียรติไงสำหรับบ้านเรานะมองเป็นอย่างนั้นแต่อีกประเภทหนึ่งประเทศหนึ่งเขาก็มองว่าแต่งตัวเยอะคนไทยมีปม
8: ทำไมอ่ะ
9: เขาก็มองว่าเราเป็นประเทศที่แบบแต่งตัวเยอะแต่งตัวเวอร์เกินไป
8: แล้วนางไม่ได้ดูเหรอว่าที่รันแต่งตัวเยอะแต่งตัวเวอร์ก็เพราะว่าเขาไปงานฉลองมงคลค่ะ
9: แต่ว่าประเทศนี้ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่เขาแต่งตัวค่อนข้างจะเรียบร้อยอ
8: ันนี้เราไม่เอ่ยชื่อแล้วนะ
9: เราไม่พูดแล้วกันว่าเป็นประเทศไหน
8: เป็นประเทศเรียบร้อย
9: เป็นประเทศที่แต่งตัวจริงๆเขาไม่ได้เป็นประเทศเรียบร้
8: อ
9: ยเขาก็เป็นประเทศแฟชั่นนี่แหละแต่ว่าการไปงานแต่งบ้านเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะแต่งตัวคุมโทนแต่งตัวเรียบร้อยอาจจะแต่งตัวเหมือนแบบยูนิฟอร์มนิดนึงเขาจะดูเป็นทางการดูเป็นชุดแบบเหมือนไปออฟฟิศอ่ะแต่ว่านั่นคือวัฒนธรรมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแล้วก็พูดไม่ได้แต่ทีเนี้ยชาวเน็ตก็เสียงแตกอะก็ไม่ยอมไงประเทศไทยอ่ะ
8: ประเทศไทยต้องมา number one
9: เป็นคอมเมนต์ในประเทศไทยแล้วก็เป็นงานแต่งยาย่าณเดชไม่ได้
8: ไม่ได้เธอจะมาว่าณเดชแอนยาย่าคุกกี้มียะไม่ได้นะคะ
9: เขาก็บอกว่าประเทศเธอนั่นแหละน่าเบื่อประเทศเธอแต่งตัวน่าเบื่อ
8: จริงเหรอ
9: ประเทศคนอื่นเขาก็แต่งตัวกันแบบนี้แหละ
8: จริงเหรอ
9: ยกตัวอย่างอย่างประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็แต่งตัวจัดเต็มกว่าบ้านเราอีก
8: คืออินเดียเนี่ยเอาความจริงนะตอนแรกอินเดียไม่ได้แต่งตัวสไตล์นั้นนะที่แบบโชว์สะดืออะไรเงี้ยแต่เขาอะไปดูชั้นอะตอนเต้นรำ
9: ไม่ต้องบอกว่าประเทศอินเดียเนี่ยเขาแต่งตัวเอวลอยโชว์สะดือเนี่ยเขาอะบอกว่าคนที่แต่งตัวเอวเล็กเอวคอดเนี่ยถือว่าผิดนะจ๊ะ
8: ทำไมอะ
9: ถือว่าที่บ้านไม่มีกินนะจ๊ะต้องแต่งตัวที่ต้องมีเนื้อมีหนังต้องมีจริงจริง
8: ต้องอวบอันหน่อยอะ
9: ต้องอวบอันต้อง
8: ถึงจะมีกินเหรอ
9: ถูกต้อง
8: เอาอย่างนี้ต้อง
9: เป็นวัฒนธรรมเขาเหมือน
8: ต้องถามผออีแล้วเดี๋ยวต้องไปคุยผออ
9: ีแล้วนะให้ผออมาเล่า
8: จริงหรือเปล่าว่า
9: อินเดียจะต้องไปถามเขาแหละ
8: ฉันก็งงว่าทำไมผู้หญิงอินเดียเนี่ยถึงต้องเต้นแล้วต้องโชว์พุง
9: แล้วเขาต้องวิ่งไหมเวลาหาคู่อะฉันเห็นในพวกแบบหนังอินเดียเขาต้องวิ่งเนาะแล้วต้องหลบ
8: อัจเทหัตชาอัจชาพอ
9: หลบหลบ
8: ไปนุ่นเธอ เดี๋ยวก่อนเลยนี้เธอมารู้จักเต้นรู้จักอะไรออกเสือทำไมเธอไม่รักนวลสงวนตัวเป็นผู้หญิงอ่ะ
9: เดี๋ยวก่อนเต้นนี่ต้องถือว่าไม่รักนวลสงวนต
8: ั
9: ว
8: ไม่ได้เธอการเป็นผู้หญิงเนี่ยเวลาเต้นเนี่ยต้องทำท่าอย่างนี้พอเวลาเต้นเนี่ยฉันจำฉันสอนเธอนะอ่ะจิเมโซดาจิเมโซดาเวลาผู้หญิงเต้นอ่ะจิเมโซดาจิเมโซดาอย่างนี้พอไม่ได้ปะอะไรกินเหมือนกับลิงกำลังจะหาคู่อยู
9: ่ก็ไม่เป็นอ่ะเต้นจริงๆอ่ะละเป็นคนไม่ร่างกายกับจังหวะเนี้ยไม่ไปทางเดียวกันเลยนะ
8: เธอเคยเข้าผับไปเต้นไหม
9: เคยเพื่อนบอกนั่งเถอะ
8: เอาความตอนเธอเต้นน่ะเหรอ
9: ใช่
8: เธอตอนเต้นแล้ว
9: บอกนุ่นนุ่นอย่าเต้นเลยนุ่นนั่งเฉยๆ นั่งดีแล้ว
8: เธอเต้นแล้วได้พู่ไหม
9: ไม่เคยได้ฉันใช้พื้นที่ในการเต้นเยอะมากใหญ่มาก
8: จริงเหรอ
9: คนหลบก็ฉันก
8: ็ฉันว่าแล้วจะไปหัวเธอแตกตรงนี้เธอโดนขวดเบียร์ตีหัวหรอ
9: เพื่อนบอกว่าโตมาได้ก็ดีแล้ว
8: คือฉันเนี่ยเลิกจากการเข้าผับเข้าบาร์มานานแล้วปัญหาก็คือเต้นทีไรได้พู่ตลอด
9: นี่มีคนถามคุณอิมอีไม่ถามว่าคุณหรอ
8: ไปหาเอาเห็นว่ามีชาวต่างชาติมาแก้ข่าวให้เราด้วยเหรอ
9: ใช่
8: เขาบอกว่า
9: ไงเขาก็มาแก้ข่าวให้เขาก็ไม่ยอมสิฉันรักประเทศไทยเขาก็บอกว่าประเทศเธอนั่นแหละแต่งตัวน่าเบื่อประเทศไทยอ่ะปกติแต่งตัวแบบนี้ออกงานถือว่าเป็นการให้เกียรติบ่าวสาวในโลกสมัยนี้เขาก็แบบนี้แหละเขาแต่งตัวให้เกียรติน
8: ะอ้าวแต่ยังไงก็แล้วแต่ฉันเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ย นะก็แสดงความดีกับคุณณเดชคุณยาย่าด้วยนะครับเราดีเจสอนแล้วก็ดีเจนุ่นแล้วก็รายการในวิถีคนฟังรายการทั้งหมดนะครับก็ขอแสดงความดีกับคุณณเดชยาย่าด้วยแล้วกันนะที่แต่งงาน
9: เขาสวยจริงๆนะ
8: โอ้ยเขาเหมาะสมกัน
9: เหมาะสมเหมือนภาพ AI อ่ะถ่ายรูปออกมาแล้วไม่เหมือนคนจริงอ่ะ
8: เอ้าเขาเป็นอะไรเจอ
9: ดูแบบว่าดูภาพแล้วแบบโอ้ยสวรรค์สร้างจริงๆเนาะ
8: มันแปลกอ่ะมันเหมือนที่เจนุ่นน่ะในภาพที่ออกมาเป็นแบบเนี้ยพอเจอตัวจริงฉันแทบจะหงายหลังอ่ะ
9: ทำไมฮ
8: ะ
9: ร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอเธอ
8: เอาความจริงนะ
9: เออ
8: ร้ายแรงมากกินยาพาราก็ไม่หายครับ8เม็ดก็ไม่หาย
9: ปวดหัวเลยนะ
8: ปวดหัวเอาคุณผู้ฟังครับวันนี้ทักทายกันหน่อยเราไม่ได้ทักทายคุณผู้ฟังมานานแล้วคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันมาหน่อยทำไมคุณที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าอินิตทำไมพูดจาไม่เพราะหรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณที่ใช้ Facebook ว่าน้องนิดเนี่ยนะต้องระมัดระวังเรื่องของการเม้นหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะบล็อกนะคะอ้าวทักทายกันหน่อยดีเจนุ่นมีใครบ้างรายงานหน่อย
9: สวัสดีนะคะคุณรัตนานะคะเขาบอกว่าเตรียมตัวไปสคูลจ้านี่ต้องบอกว่าเรื่องอายุเนี่ยไม่ใช่เป็นหานะการเรียนรู้สามารถเริ่มต้นได้ทุกวันนะคะก็ใครที่แบบอยากจะเพิ่มศักยภาพมีตัวเองเรียนรู้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร
8: ่คุณเคยูมีนบอกว่าชอบดีเจนุ่นตอนพูดตัดบทดีเจสอนค่ะดีเจสอนจะยิงมุกอดเลย เออนุ่นทำไมเธอชอบทำพฤติกรรมแบบนี้
9: คุณปฐุมจันทร์งามบอกว่าเสียงทางวิทยุชัดเจนค่ะ
8: ขอบคุณมากมาก
9: คนเล็กก็บอกว่าสวัสดีทุกท่านค่ะ
8: นะคุณประพัฒน์สอนบอกว่าภาพนี้ดีเจสอนได้หน้าปรุงจัดมากๆเลยค่ะ โอเคนะ
9: วันไหนเธอต้องแต่งหญิงให้คุณผู้ฟังดูแล้วนะ
8: นะคุณประมากิฟบอกว่าครูกิฟครูกร้อศูนย์เด็กเล็กสิรินทร์อ้อมใหญ่รายงานตัวค่ะวันนี้ดีเจนุ่นหน้าผากเหมือนจานดาวเทียมเลยค่ะทำไมเธอบูลลี่ล่ะดีเจนุ่นเนี่ยมีหน้าผากเอาไว้เนี่ยเพื่อรองรับอาหารไม่ใช่เป็นจานดาวเทียมอยู
9: ่หน้าผากฉันหรือหน้าผากเธอเอาใหม่เอาดี
8: เอาความจริงคือฉันหรือเปล่าวะ
9: อ่านผิดหรือเปล่า
8: เธอทำไมหน้าผากเรามันใหญ่โตอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรอ่ะ
9: อายุค่ะ
8: เอาความจริง
9: อายุ
8: เนี่ยคุณผู้ฟังดีเจสองขอพูดในทุกคนเข้ามาดูได้นะตอนเนี้ยมันเข้าไปแล้วอะ
9: ตอนเนี้ยต้องบอกว่าสปอนเซอร์สเปรย์ฉีดผม
8: มีสปอนเซอร์สเปรย์ฉีดผมไหมเข้าหาดีเจสองหน่อยตอนนี้มันหายไปไหนแล้วไม่รู้ว่างงใจเหมือนกันนะ
9: นี่คุณอะไรเนี่ย
8: มีใครอีก
9: อันนี้คุณอะไรเนี่ยคุณอะไร
8: มีใครอีกเนี่ยนะคุณลุงเดรุ่งเดชรุ่งเดชเขาบอกว่ายังไง
9: บอกว่าสวัสดีดีเจทั้งสองความสวยของดีเจสอนเนี่ยเบียดยาย่าเลยครับ
8: โอเคเนี่ยล้างความจริงคุณสรินยาสมศรีบอกว่าช่องนี้ให้ความสุขสนุกสนานเพิ่งเคยเห็นคนพูดเห็นคนพูดในช่องนี้งงเลยอ๋อไม่เป็นไรเขาอาจจะ
9: เดี๋ยวก็ชิน
8: เดี๋ยวดีเจสอนขอญาติบล็อกก่อนนะ เดี๋ยวขอญาติบล็อกเลยนะทุกคนไม่ต้องเสียใจนะดีเจสอนขอญาติบล็อกอาจจะเขาพูดรุนแรงไปหน่อยเขาว่ากันตัวเนี้ยเป็นคุณผู้ชมมาดูในคอมเมนต์นี่ด่ากันยับเลยอ่ะดีเจถามว่าดีเจสอนชอบไม่ชอบนะแฮปปี้มีความสุขเวลาคุณผู้ฟังตีกันนะเพราะว่ามันจะทำให้เราดูดีเธอเวลาคุณผู้ฟังตีกันนะ
9: นุ่นจะบอกแบบนี้จริงๆอ่ะนุ่นเห็นข้อความหลายๆข้อความแหละแต่ว่าบางข้อความอ่ะไม่อ่านเองเพราะว่ารายการเราอ่ะคือเรื่องดีๆประเทศไทยย
8: ามเช้าถูกต้องรายการของเราเนี่ย
9: คนที่ฟังรายการเนี่ยเราอยากให้คนผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเลยพยายามอ่านข้อความที่มันเป็นบวก
8: ใช่
9: ไม่ใช่พร้อมบวกนะ
8: เลือดบวกไหม
9: เลือดไม่บวก
8: คุณสุดาดาบอกว่าเพิ่งจะเห็นหน้าดีเจสอนค่ะหน้าตาเหมือนจิ้งจกตกน้ำคืออะไรอ่ะส่วนดีเจนุ่นเนี่ยเหมือนป้าบู่ชนเขื่อนแล้วแช่แข็งที่ดีเจสอนบอกกา
9: สวัสดีคุณรณชัยนะคะบอกว่าชาวนี้รถคล่องตัวดีนะคะ
8: เธอบอกก่อนเวลามีคนว่าเธออ่ะเธอโกรธไหมอ
9: ย่าไปโกรธสิเอาจริงๆอย่าเอามาใส่ใจ
8: จริงเหรอ
9: จริง
8: ๆเออฉันทำไมฉันไม่เคยโกรธใครเลยวะเธอแต่ฉันน่าจะงอนมากกว่าจริงๆแต่ฉันไม่เคยโกรธใครเลยนะคุณสิริวรรณบอกว่าฟังเสียงมานานแล้ววันนี้ได้เห็นหน้าแล้วค่ะดีเจนุ่นสวยมากๆเลยค่ะแต่ถามว่าความสวยจริงอ่ะคือดีเจสอนสวยกว่าค่ะอันนี้ฉันไม่ได้เม้นเลยนะฉันไม่ได้อ่านเลยไงเขาอ่านเองเธอจริงๆนี่คือเรื่องจริงนะมีใครอีกบ้างเธอมีไหม
9: กำลังนั่งอ่านอยู่เขากำลังเป็นอีกหนึ่งเสียงดราม่ากันอยู
8: ่เอ๊ะทำไมเขาเธอคุณผู้ฟังไม่เป็นไร
9: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
8: เขาออกไปแล้วดีเจสอนบล็อกไปแล้วไม่ต้องโกรธเขานะเพราะว่า แกอาจจะแกอาจจะเครียดหน่อยนะ
9: ต้องบอกว่านี่แหละคือเขาเรียกอะไรอ่ะในโลกโซเชียลเนาะเราอยากให้คนมองเราในมุมมองไหนเขาเรียกนักเลงนักเลงคีย์บอร์ดมันคือตัวตนเรามันคือความคิดเรา
8: ใช่
9: ในโลกสาธารณะเนี่ยต้องบอกว่าความคิดเนี่ยถ้าอยู่ในสมองอ่ะ
8: เ
9: ป็นเรื่องของเราเองแต่ถ้าเกิดพิมพ์ออกมาในสาธารณะเนี่ยเขาจะรู้ทันทีนะว่าเราเป็นคนแบบไหน
8: คือ
9: เราเป็นคนยังไง
8: คือปัญหาฉันน่ะถูกชมมาตลอดทั้งเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของหน้าตาฉันก็เลยแบบเฉยๆดิเจสอนทำไมถึงหน้าตาดีจังอะไรเงี้ยดิเจสอนจัดรายการได้แบบดีมากๆเลยหน้าตาดีมากๆเลยไปกินอะไรมาฉันฟังอย่างเงี้ยมาตลอดฉันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อความรักของฉันเนี่ยมันเกิดจากความที่ฉันหน้าตาดีคือฉันคือดาราสาวอย่างแท้จริงน่ะเธออืมนะมี มีใครอีกบ้างโอ้วันนี้เข้ามาคุยเข้ามากันเยอะเลยนะเออชอบให้ดีเจนุ่นเอ็ดดีเจสอนค่ะฉันแฮปปี้ค่ะคุณกมลกรเออเอาเวลาแบบ
9: อ่านข้อความแบบนี้แล้วก็ทำให้รู้นะว่าหลายคนเขาก็รักเราเหมือนกันนะ
8: เออทำไม
9: ก็ช่วยปกป้องนะ
8: แล้วช่วยปกป้องเราเหรอ
9: เขาบอกว่าอย่าไปว่าคิงคองหลุดออกมาจากพาต้าย
8: ังมีอยู่จริงเหรอยังมีอยู่ไหม
9: ไม่รู้นะ
8: คุณรู้ฟังยังมีอยู่ไหมคิงคองในพาต้ายังมีอยู่จริงๆเหรอเออนะเอาดีเจนุ่นไปที่ข่าวแรกกันก่อนเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆเนี่ยคุณอภินพรเขาบอกว่าใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ดีเจนุ่นเนี่ยสวยที่สุดหน้าตาดีที่สุดในโลก
9: ถึงใครจะพูดยังไงดีเจสอนเขาก็ปิดหูปิดระบบ ไม่สนใจค่ะ
8: เธอไม่ต้องมาพูดคำว่าไม่สนใจคุณผู้ฟังมันมีข่าวอยู่ข่าวนึงไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังได้ตามหรือเปล่าเรื่องของวัดธาตุทอง
9: เรื่องนี้ก่อนไหม
8: วัดธาตุทองก่อนเอาเธอเอาวัดธาตุทองก่อนคือวัดธาตุทองเธอเคยเห็นหรือยังเธอเคยไปวัดธาตุทองไหม
9: ไม่เคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนค
8: ุณฟังใครรู้บ้างวัดธาตุทองอยู่วัดธาตุทองอยู่ที่กรุงเทพนะแต่มันอยู่แถวไหนอะของกรุงเทพมหานครอะคุณฟังใครรู้บ้างคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาจะไปยกวิหารเนี่ยขึ้นก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องยกวิหารขึ้น
9: เพราะว่าเขาจะบูรณะ
8: เขาจะบูรณะใช่ไหม
9: ใช
8: ่นี่อันนี้วัดธาตุทองเป็นแบบนี้เนี่ยเขายกอย่างนี้เลยคือวิหารมันอยู่ติดพื้นเห็นไหมเธอแล้วเขายกขึ้นปัญหาคือเขาไปยกขึ้นแล้วไปเจออัดหนึ่งอยู่ที่ใต้วัดอยู่ใต้พระวิหารไม่ใช่อัดเหรอ
9: ไปเจอหีบเลยจ้าเป็นหีบศพ
8: อ๋อนี่เขาบอกแล้วอยู่ที่เอกมัยอยู่เอกมัยสุขุมวิท นี่คุณผู้ชมเป็นอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยเธอถ้าเธอเห็นเธอหลอนไหม
9: ยกมือไหว้ก่อนสาธุ
8: ทำไมถึงเธอยกมือไหว้เพราะอะไร
9: ไม่รู้ติดปากเป็นคนไทย
8: คุณผู้ฟังคือใต้วิหารวัดธาตุทองเนี่ยเขาไปเจอแบบนี้เลยเป็นหีบแล้วก็อันเนี้ยไม่ใช่ว่าเผานะเหมือนกับเป็นร่างแล้วพอสลายมันกลายเป็นแบบเนี้ยแล้วทำไมเขาไม่เผาอ่ะฉันงงใจมากล่าสุดทางวัดธาตุทองออกมาแถลงจากกรณีที่พบโลงศพไม้เก่าแก่สีแดงด้วยนะอยู่ใต้พระวิหารริมปกรณ์อายุประมาณ
9: 155ปีค่ะ อยู่ภายในวัดธาตุทองนะคะซึ่งเป็นพระอารามหลวงในกรุงเทพนี่แหละเบื้องต้นก็เพราะว่าพบกระดูกเพศหญิงนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ปีในโลงก็ยังพบพานสแตนเลสนะคะแล้วก็เหรียญ50สตางค์ระบุปีด้วยปี2500รวม4เหรียญค่ะก็ล่าสุดเนี่ยวัดธาตุทองก็ได้ออกมาแถลงข่าว
8: ว่าไงอ่ะ
9: เขาบอกว่าสร้างขึ้นเนี่ยวิหารเนี้ยสร้างในปี2514นะคะ
8: 2514
9: ดิมปาพรต่อมาเนี่ยในปี2568กรรมการวัดก็หารือกันว่าต้องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซึ่งก็มีสภาพทรุดโทรมโดยเสริมฐานรากใหม่ตียกโครงสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์มีการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้นค่ะโดยก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการขุดใต้ดินของวิหารเนี่ยโดยบริษัทผู้รับเหมาก็พบว่ามีโครงสร้างเหล็กแล้วก็ด้านใต้เนี่ยก็พบว่าม
8: ีบ่อปูน
9: วัตถุสี่เหลี่ยมคล้ายกับหีบศพอยู่ด้านในด้วยก็
8: เ
9: รียกได้ว่ามีหีบศพอยู่ใต้วิหารเนี่ยแหละวัดก็จึงมอบหมายให้ตัวแทนวัดเนี่ยลงไปบันทึกประจำวัน ให้ที่สอนอก่อนก็
8: ไปแจ้งตำรวจใช่ไหม
9: ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะก็ต้องแจ้งความไว้ก่อน
8: เออ
9: ต่อมาก็มีการสำรวจพบว่าเนี่ยบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวเนี่ยก็พบว่าบรรจุหีบศพที่มีโครงกระดูกอยู่นะคะวัดก็จึงประสานงานกับทางญาติเพราะว่าต้องบอกว่าวิหารเนี่ยก็เป็นวิหารของครอบครัวลิมปพรเขาก็เลยประสานงานกับทายาททายาทก็ให้ข้อมูลนะคะว่าคนที่อยู่ในหีบศพเนี่ยนั่นก็คือคุณย่าทวดของตระกูลนั่นเองนั่นก็คือคุณย่าทวดฟุ้งเสียชีวิตตั้งแต่ปี2494แล้วก็นำอัฐิมาบรรจุไว้ใต้วิหารนี้ในเวลาต่อมาก็สอดคล้องนั่นแหละค่ะกับผลตรวจเบื้องต้นซึ่งเป็นผลตรวจว่าเป็นเพศหญิงนะคะก็อันนี้เป็นผลตรวจจากนิติเวชนะแล้วก็ประสานงานกับทายาทผู้สร้างวิหารก็ขอรับชิ้นส่วนโครงกระดูกดังกล่าวไปแล้วเรียบร้อยค่ะ
8: นะขณะนี้เนี่ยทายาทผู้สร้างวิหารเนี่ยนะครับก็ได้มีการประสานติดต่อรับโครงกระดูกคุณย่าทวดฟุ้งนี่อันนี้โครงกระดูกเป็นแบบนี้นะโอ้ยลายนอนลายเป็นลายคนเลยอ่ะเพื่อนำกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดธาตุทองอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็จะหารือกับตัวแทนทายาทเพื่อดำเนินการไปชาปนกิจแล้วก็นำอัฐเนี่ยมาบรรจุไว้ณวิหารลิมปกรเช่นเดิมคือสรุปแล้วหมายความว่ายังไงดีเจนุ่นสรุปอีกทีสิ
9: ฉันคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้เผาไงอาจจะเป็นร่างเลยสมัยก่อนแล้วก็อยู่ในโรงแล้วก็น่าจะเป็นวิหารเรียกได้ว่าเป็นวิหารของตระกูลเนี้ยเขาเป็นผู้จัดทำจัดจ้าง
8: ก็เลยนำก็บอกว่าน
9: ำย่าทวดมาไว้ข้าง
8: ถ้าเป็นโรงสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายจีนก็น่าจะเป็นความจริงนะคือดีเจสอนนะคือตอนดีเจสอนบวชอ่ะคุณผู้ฟังตอนดีเจสอนบวชอ่ะใต้โบสถ์ของวัดอ่ะก็มีเหมือนอัดอ่ะเต็มไปหมดเลยดีเจสอนก็เคยลงไปนะตามวัดโบราณอ่ะแล้วก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำไมถึงโบสถ์คนไอ้อัดคนตายอ่ะที่ใส่โกรธเรียบร้อยนะโกรธเล็กๆกับเธอไปอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปอ่ะ อยู่ในพระอุโบสถอ่ะเขาก็บอกว่าให้คนที่ตายไปแล้วอ่ะได้มานั่งฟังพระสวด
9: ก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะ
8: และแต่คือคุณย่าทวดท่านเนี้ยเหมือนเป็นคนบริจาคหรือว่าเป็นคนสร้าง
9: เป็นคนสร้างเพราะว่าเขาเป็นเรียกได้ว่าวิหารเนี่ยเป็นวิหารของตระกูลนี
8: ้
9: เขาก็เลยไล่ไปหาทายาทว่าสรุปเนี่ยเป็นใครเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ดีๆจะมาตั้งไว้เฉยๆนะเขาตั้งใจนะเขาเทคอนกรีตเป็นกล่องแล้วก็นำลงศพไว้ด้านล่างเพื่อจะอยู่ใต้ฐานอย่างที่อาจจะเป็นดีเจสอนบอกคนสมัยก่อน
8: ใช่ใช่เขาบอกให้มาฟังทำฟังอะไรเงี้ยไปที่ภาคใต้เหมือนกันตอนที่ปู่กับย่าฉันเสียที่สงขลาแล้วดีเจสอนฉันมีย่าเธอก็รู้อยู่ปู่ย่าฉันเป็นคนสงขลาและพ่อเป็นคนสงขลาคือปู่กับย่าฉันเนี่ยไปอยู่ติดกันเลยนะแล้วรู้ไหมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงฐานโบสถ์คนใต้ก็มีความเชื่ออย่างนี้เหมือนกันว่าเอากระดูกของปู่กับย่าของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไปอยู่ข้างๆโบสถ์เธอแล้วเขาก็ขุดเหมือนขุดหลุมให้อ่ะแต่รอบนอกโบสถ์อ่ะแล้วก็แต่ฉันไม่ได้ถามว่าทำไมถึงเอามาไว้รอบโบสถ์ก็คงจะมีความเชื่อแบบเดียวกันว่าให้คนที่ตายไปแล้วได้ฟังธรรมจากพระเพราะว่าในโบสถ์อ่ะเขาจะพระเขาจะมาทำบุญกันไหมแล้วก็ถึงจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรเงี้ย
9: ก็ต้องขึ้นอยู่กับแล้วแต่ศาสนาบางศาสนาเนี่ยเขาก็ฝังบางศาสนาก็เผาแล้วแต่อย่างคนจีนเนี่ยบางคนจีนเขาก็ถ้าในยุคสมัยก่อนเขาก็คงจะฝังเนาะหรือว่าต่างชาติเขาก็มีการฝังอย่างอิสลามก็ฝังมีคนไทยนี่แหละที่เผานะคะ
8: นะดีเจสอนบวชพระหรือบวชชีคะ
9: แต่เมื่อกี้ฉันหันไปฉันก็ขำแอบกลั้นอยู่อะ
8: ทำไมอะทำไมคำถามนี้ออกมาล่ะแต่ความจริงอะตอนแรกฉันจะไม่ได้บวชพระคือพระถามฉันว่าแม่ฉันพาไปเนาะบอกว่าให้เป็นผู้ชายอ่ะถึงจะสามารถบวชพระได้แม่ฉันก็บอกว่าลูกฉันเนี่ยเป็นชายแท้อย่างแท้จริงพระก็เลยถามว่าจริงใช่ไหมก็บอกว่าจริงอย่างแท้จริง
9: แต่จริงๆอ่ะในเรื่องของชาวพุทธเนี่ยก็ต้องบอกงี้ว่าต้องมีการปล่อยวางนะ
8: ต้องปล่อยวาง
9: เวลาฉันไปบวชเนี่ยไม่ใช่ไปเขาเรียกว่าอะไรไปบวชที่ไม่ใช่โกนผมน่ะเวลาเขาก็จะให้เคยฟังไหมมนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไม
8: อะ
9: วิมานมีสุขอยู่ไปมีปะอะไรนะวิมานมีสุขอยู่ใหญ่มีไปป
8: ั
9: ญหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ฉันไปมีได้ปัญหาผูกพัน ห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์สลิงคานจริง
8: ๆนุ่นเดี๋ยวก่อนอันนี้คือบทอะไรอ่ะ
9: เป็นบทท่องเวลาไปบวชอย่างเงี้ย
8: จริงเหรอ
9: จริงจริงๆยาวกว่านี้แหละ
8: โอ้
9: ไปฟังไหมคุณผู้ฟังจริงๆก็บอกว่าบางอย่างเนี่ยยิ่งผูกยิ่งพันย
8: ิ
9: ่งผูกยิ่งแน่น
8: เ
9: พราะฉะนั้นเนี่ยอะไรปล่อยได้ปล่อยอะไรวางได้วางนะคะ
8: นะคุณผู้ฟังนะเอ้าสรุปสุดท้ายนะครับที่วัดธาตุทองที่เขาเจอกระดูกใต้โบสถ์เนี่ยนั่นก็คือกระดูกของคนที
9: ่
8: คนสร้างนะครับพระวิหารอาแถลงไขเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Facebook นะ

0: เรือทุกคนเลยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจอยังไม่เคยรู้จักฉันเธอก็รู้อยู่ว่าฉันไปขายของที่ตลาดเขาชื่อว่าตลาดพี่ยาคนรุม
1: โอ้ก็เธอมันเป็นไอดอลเนาะเป็นเด็ดไอดอลอ่ะเธอต้องรู้จักแล้วละคนดังน่ะ
0: คือฉันน่ะไปเจอเขาในแพลตฟอร์มของ TikTok ไอ้ฉันพูดจริงๆเลยแล้วก็เอ้ยเขาขายแล้วเขาพูดจาสนุกสนานฉันก็อยากจะไปเจออยากจะไปลองเอ้ยเขาสนุกสนานจริงๆล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงเขาบอกว่าก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ารัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยกับข้าวตอนนี้ราคาแพงแต่เธอเชื่อไหมว่า
1: แพงสิน้ำมันก็ขึ้น
0: มันขึ้นทุกอย่างอ่ะ
1: ถ้าทำไมอ่ะกับข้าวเขาขายถูกเหรอ
0: เออกับข้าวเขาว่าฉันว่าเขาขายถูกเดี๋ยวลองมาดูคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือลองดูก่อนว่าคุณผู้ชมลองดูเข้ามานะเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือนะดูท่านนี
2: ้4 บาทถูกที่สุดในโลกเลยอ้าวฉันกล้าพูดแล้ว4 บาทนะจ๊ะเนี่ย4 บาทถูกเกิน4 บาทมาสแกนไทยช่วยไทยจ้าจาก10 บาทเหลือ4 บาทไม่มีร้านไหนถูกกว่าร้านพี่ยาแล้วคุณมีไทยช่วยไทยคุณเอามาใช้ที่ร้านพี่ยาได้เลย4 บาทถูกที่สุดในโลกเลยอ้าวฉันกล้าพูดแล้ว
0: อ้าวพอ
1: คุณพระช่วย
0: จะเชื่อไหม
1: เดี๋ยวก่อน4 บาท
0: เดี๋ยวลองไปดู
1: ซื้อไข่ฟองหนึ่งยังไม่ได้เลยนะคะ
0: ว่าไป4 บาทได้เรื่องจริงนะคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะเอ็มก็ทั้ง3เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือนะสวัสดีทั้ง100 กว่าท่านด้วยสวัสดีครับพิยาคนรุมสวัสดีจ้าเอ้าแป๊บนึงเดี๋ยวขอญาติเพิ่มหน่อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: เออตัวจริงเสียงจริง
1: เดี๋ยวก่อนพิยาถามหน่อย
0: เออ
1: เมื่อกี้คอนเทนต์หรือเปล่าคะ
0: เออ
1: จริงหรือเปล่า
3: ไม่จริงจ้ะอันเนี้ยคนเนี้ยพิยาต้องดุกว่าเลยนะเนี่ยปลอมตัวมาเออปลอมตัวมาขายของในตลาดพิยา
0: เอ้าพิยาดีเจนุ่นถามว่าคอนเทนต์หรือเปล่าไอ้กับข้าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
3: ถ้าอยากพิสูจน์มาพิสูจน์ได้เลยจ้ะที่ตลาดพิยานะจ๊ะไม่ใช่คอนเทนต์จ้ะของจริงจ้ะ
0: เออ
1: เห็นแล้วหน้าทาง
3: จ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีสองคนสวัสดีลืมสวัสดี
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพิยาคนลุมคือแค่พิยาเนี่ยก็พอรู้จักแล้วแต่ถ้าไม่พูดคำว่าคนลุมคนไม่รู้จักดีเจนุ่น
1: นี่คือพิยาเหรอพิยาตัวจริงเสียงจริงเหรอ
0: เนี่ยคือพิยาแล้วต้องต่อท้ายด้วยคนลุมก่อนถามก่อนนะคนดูทั้งคนกรุงเทพในที่ชมเราฟังเราอยู่เนี่ยทั้ง200เกิดจะ300กว่าท่านเนี่ยพี่ยาคนลุมเนี่ยมันเกิดอะไรทำไมถึงมันเกิดชื่อนี้เกิดขึ้นได้ครับพี่ยาเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
3: พี่ยาเป็นคนพัทลุงเกิดที่พัทลุงนะแล้วก็เป็นคนจนแล้วก็พ่อแม่เลิกทางกันลำบากมากแต่ว่าพี่ยาเนี่ยเป็นคนไม่ว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นพี่ยาก็ยิ้มสู้กับมันตลอดพ่อแม่จะเลิกกันหรือพ่อแม่จะเลิกกันแล้วทุบบ้านทิ้งไม่มีบ้านนอนไปอาศัยนอนบ้านคนอื่นคือชีวิตพี่ยาน่ะโฟกัสแต่ว่าวันนี้ไม่โฟกัสเมื่อวานจะเป็นคนแบบนี
0: ้
3: แล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมาตั้งแต่เด็กเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนตลกเป็นคนไม่เครียดแล้วก็พอเรียนเก่งแต่ไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรไม่ได้เรียนพอได้ไม่ว่าจะได้รับหน้าที่บทบาทอะไรเข้ามาแต่ละวันน่ะพี่ยาจะตั้งใจทำมันอย่างดีทุกอย่างวันนี้ได้เป็นคนใช้ฉันก็จะเป็นคนใช้ที่ดีวันนี้ได้เป็นพี่เลี้ยงเด็กก็จะเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ดีพี่ยาจะทำอะไรทุกอย่างด้วยความเต็มที่แล้วก็ทำมันด้วยความรักทุกอย่างเลยที่ได้รับมอบหมายมาเป็นแบบนั้นแล้วก็มาโตที่พอเป็นคนใช้จนอายุ15ใช่ไหมแล้วก็มาค้าขายอยู่กับน้าไปรับมาช่วยขายของก็คือช่วยน้าขายของมาตลอดก็เลยรักอาชีพแม่ค้าเอาเล่าแบบเร็วๆเนาะเอาแบบเร็วๆเนาะก็คือพอได้รับเป็นอาชีพแม่ค้าก็เลยชอบมันรู้สึกว่าเอ้ยเป็นอาชีพแม่ค้านี่มันสนุกนะมันได้เจอผู้คนแล้วมันได้พูดได้คุยตอนแรกเป็นคนขี้อายก่อนแต่พอได้เป็นแม่ค้าก็เลยรู้สึกว่ากล้าแสดงออกแล้วก็กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำแล้วก็ได้เจอคนหลายรูปแบบในการเป็นแม่ค้าของพี่ยาเนาะก็ได้เจอคนหลายรูปแบบมากคนขี้โกงคนแบบผ่านมาหมดแล้วคนเล่ห์เหลี่ยมเยอะคนอะไรแบบเนี้ยคือพี่ยาเจอมาหมดแล้วไงแล้วพี่ยาก็รับมือกับมันได้หมดแล้วก็ ในชีวิตจะเป็นคนลำบากแต่ว่า

0: ไม่กลัวความลำบากเป็นคนสู้ชีวิตด้วยแบบสู้ด้วยรอยยิ้มทุกวันน่ะไม่ว่าจะได้เจอปัญหาอะไรแก้ได้แก้ไม่ได้ปล่อยไปพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เป็นคนแบบนี
1: ้
0: แล้วก็พอมีครอบครัวใช่ไหมอันนี้ลัดไปถึงครอบครัวเลยเนาะไปทำงานโรงงานแล้วก็ได้รู้สึกว่าถามว่าทำไมพี่ยาถึงขายข้าวแกง10บาทใช่ไหมอันนี้คือข้อนี้ใช่ไหมที่อยากจะสัมภาษณ์พี่ยาใช่ไหม
1: อยากรู้อยากรู
0: ้อยากรู้นะพี่ยาน่ะเคยเป็นแม่เป็นสาวโรงงานเคยไปทำงานเย็บผ้าอยู่กิโล4แล้วได้ค่าแรงวันละ163บาทใช่ไห
1: ม
0: กว่าจะถึงสิ้นเดือนมาเนี่ยพี่ยาจำได้พอวันที่28 29 30เนี่ยมาม่าต้มเนี่ยต้องมาคือมันไม่มีตังค์คือต้องกินน้ำบางวันต้องกินน้ำแบบประทังชีวิตเพื่อที่จะให้ได้อยู่ได้จนถึงวันที่1เงินเดือนออกเข้าใจไห
1: ม
0: เงินมันไม่เหลือแล้วอ่ะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนอ่ะแล้วเงินเดือนเราน้อย162บาทมันไม่พอเพราะเราต้องส่งเงินกลับบ้านให้แม่ทุกเดือนไงเข้าใจไห
1: ม
0: ต้องเก็บเงินให้เหลือกินให้มันพอประทังชีวิตจนถึงสิ้นเดือนแล้วมีอยู่พี่ยาอยู่โรงงานมีแม่ค้าคนนึงนะขายข้าวแกงแล้วเขาบอกว่าหนูกินเลยลูกกินให้อิ่มเลยแล้วหนูให้ป้าแค่20บาทพอกินได้ทั้งวันเลยพี่ยาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนอย่างนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยเหรอวะแล้วก็เลยนึกในใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าวันนึงอ่ะโตขึ้นนะถ้ามีจะมีเงินเนี่ยจะต้องเก็บเงินเปิดร้านข้าวแกงให้ได้เลยถ้าสมมติว่าวันนึงมีความสามารถเก็บเงินเปิดร้านข้าวแกงได้จะเปิดร้านข้าวแกงขายราคาถูกให้คนที่แบบว่าเงินเดือนหรือคนที่ไม่มีกินคนที่มีเงินน้อยบางคนก็ไม่มีเงินเขาก็บอกไม่ได้ไงเขามาแล้วเขาก็อยากกินข้าวเราก็เลยทำได้เพราะพี่ยาได้เกิดมาเป็นพี่ยาคนลุงใช่ไห
1: ม
0: มันก็เลยความสามารถที่จะเปิดร้านข้าวแกงได้ตอนแรกอ่ะเป็นแม่ค้าปกติทั่วไปเนี่ยแหละแล้วพี่ยาน่ะขายของดีเพราะพี่ยาเป็นคนขายของถูกใช่ไห
1: ม
0: ขายของถูกไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่พี่ยาจะไม่คำนึงถึงกำไรก่อนพี่ยาจะคำนึงถึงลูกค้าก่อนว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้ลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วมาซื้อจะทำยังไงให้ขายดีพี่ยาคิดแค่นี
1: ้
0: เป็นแม่ค้าที่ค้าขายมาไม่แพงแล้วก็เป็นคนนึกถึงลูกค้าก่อนเสมอจะไม่นึกถึงตัวเองก่อนเพราะชีวิตพี่ยามันผ่านความลำบากมาทุกสาขาอาชีพคือผ่านมาหมดแล้วพอมาเป็นแม่ค้าก็จะเป็นแม่ค้าที่ขายของถูกนึกถึงลูกค้าก่อนอยากให้ลูกค้าลุ้มทุกวันถ้าฉันเปิดร้านเนี่ยจะต้องคนเข้ามาซื้อตลอดเวลาจนเลิกจนหมดอ่ะแล้วจะไม่เหลือของไว้พรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้ตั้งร้านแล้วฝนตกใช่ไหมขายไม่หมดทำยังไงรู้ไหมลดแรกแจกแถมไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นของเก่าพรุ่งนี
1: ้
0: คิดแค่นี้วันนี้ไม่ได้กำไรช่างมันอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มต้นใหม่วันนี้สมมติว่าซื้อมาแล้วไม่ได้กำไรก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ทุนคืนหรือไม่ได้ทุนคืนก็ไม่เป็นไรขอให้มันหมดเพื่อจะเอาเงินไปต่อยอดพรุ่งนี้ก็คือได้ทุนมาแล้วก็ไปซื้อใหม่ขายใหม่เริ่มต้นใหม่พี่ยาเป็นคนแบบนี้พี่ยาเป็นคนไม่กลัวการเริ่มต้นเป็นคนไม่กลัวการเริ่มต้นเพราะชีวิตพี่ยาเริ่มต้นทุกวันแต่ว่าวันนี้เริ่มต้นอันนี้สำเร็จแล้วใช่ไหมเอาอันนี้ไก่ทอดสำเร็จแล้วพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มใหม่เริ่มคิดอันใหม่แล้วคิดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆขนาดทุกวันนี้ทำข้าวแกง10บาทขายอยู่แต่ว่าชีวิตพี่ยาตอนนี้มันสำเร็จแล้วใช่ไหมแต่พี่ยาก็ยังไม่เลิกคิดนะยังคิดเรื่อยๆคิดทำนู่นทำนี่ทำอะไรก็ได้ที่จะให้คนอื่นเขามีความสุขคนที่อยู่รอบตัวเราทำยังไงก็ได้ให้เขาอ่ะมีความสุขไปกับเราถามว่าเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยไม่ได้คิดแค่ว่าต้องเก็บค่าที่แล้วไม่ใช่ต้องคิดว่าเอ้ยจะทำการตลาดยังไงให้คนมาตลาดพี่ยาเพื่อที่จะได้มาซื้อพ่อค้าแม่ค้าที่มาร่วมขายกับเราเนี่ยให้เขาได้อยู่ได
1: ้
0: ก็คิดทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่ไม่เคยหยุดคิดไม่เคยหยุดทำไม่เคยหยุดแสวงหาความรู้เป็นคนแบบนี
1: ้นี่คือแนวคิดของคนที่ค้าขายนะ
2: นี่ต้องบอกนะฉันนั่งฟังเขาไปแล้วฉันอมยิ้มตลอดเวลาเลย
1: คือ
2: เขาเป็นคนดูมีความมุ่งมั่นนะ
1: ใช่
2: ฟังจากเรื่องราวพี่ยาเนี่ยชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะหลายคนที่ฟังผ่านทางวิทยุอยู่ตอนนี้กำลังท้อใจไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนฉันน่ะอยู่ในช่วงที่มันแย่ที่สุดในชีวิตเลยดูอย่างพี่ยาสิเขาจากที่แบบครอบครัวก็ไม่ได้สมบูรณ
1: ์
2: งานก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าแกทำงานทุกอย่างด้วยใจ เป็นพี่เลี้ยงก็เป็นพี่เลี้ยงที่ดีเป็นคนใช้ก็เป็นคนใช้ที่ดีหรือว่าเนี่ยขายของเองก็ต้องทำให้มันสุดลงแรงให้มันเต็มที
1: ่
2: แกต้องมีคนแบบนี้นะและแกเคยลำบากมาจนทุกวันเนี้ยพอเริ่มมีก็อยากจะให้คนที่เขาลำบากเนี่ยได้มีโอกาสแบบแกบ้างได้กินดีๆแบบแกบ้างอ่ะฟังแล้วมันใจฟูนะ
1: พี่ยา FM93ของเราเนี่ยคือเป็นกลุ่มคนฟังที่ต้องบอกว่าเป็นพนักงานออฟฟิศเยอะมากเป็นคนที่เขาเรียกอะไรล่ะกำลังทำงานน่ะบางคนหมดท้อหมดกำลังใจอ
2: ยากจะออกจากงานวันละร้อยรอบ
1: อย่าร้อยรอบ
0: ไม่ต้องออก
2: ก็มองว่าอาช
0: ี
2: พแม่ค้าอาชีพแม่ค้าเนี่ยโอ้ยจะอยู่รอดเหรอจะนี่ดูอย่างพี่ยาเป็นตัวอย่างเขาฟันฝ่านะจนทุกวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของตลาดได้แล้ว
1: ใช่พี่ยาส่งแรงบันดาลใจแนวคิดบวกของการสู้ชีวิตให้กับคนที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้หน่อยครับพี่
0: คือแรงบันดาลใจอ่ะพี่ยาจะบอกอย่างนี้นะพี่ยาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่โลกสวยนะไม่ใช่โลกสวยแต่เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนคิดบวกอ่ะคือเราอ่ะจะให้คนอื่นมาให้กำลังใจเราเนี่ยต่อให้คนมาให้กำลังใจสู้ๆนะพี่ยาให้กำลังใจนะทุกคนแต่ว่ากำลังใจสำคัญคือตัวเราเราต้องใจเราต้องสู้ก่อนใจเราต้องเก่งก่อนนะพี่ยาทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นพี่ยาคนลุมมีเงินแล้วมีตลาดแล้วมีทุกอย่างแล้วจะไม่มีปัญหานะมีทุกวันถ้าเราเคยอยู่กับพี่ยานะเราน่าจะรู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นทุกวันโดยที่ไม่ใช่ฉันสร้างก็
1: ม
0: ีใช่ไห
1: ม
0: เรามาอยู่กับพี่ยาเราน่าจะดูออกใช่ไห
1: ม
0: พี่ยาเรารู้เลยว่าตอนนี้พี่ยาเราน่าจะเป็นคนที่มาสืบพี่ยาแน่เลย
1: ทีนี้
0: พี่ยาไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าพี่ยาน่ะซื้อพี่ยาน่ะไม่ได้บอกให้ทุกคนว่าเอ้ยพี่ยาให้กำลังใจทุกคนนะทุกคนต้องสู้นะสู้แล้วมันต้องรวยแน่ๆคำว่ารวยน่ะไม่ต้องไปโฟกัสมันเราโฟกัสที่ว่าใจเราตื่นเช้ามานอนให้อิ่มนอนให้อิ่มนะข้อ1นอนให้อิ่มกินให้อิ่มข้อ2ตื่นเช้ามาไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยเราจะต้องค่อยๆแก้มันตั้งสติก่อนแล้วเราคิดว่าเอ้ยข้อนี้มันไม่ใช่ปัญหาของฉันเราก็ปล่อยไปใช่มั้ยอันนี้พี่ยาพูดถึงว่าทำยังไงให้เราอยู่ได้บนโลกใบนี้แบบสุขสบายให้มีความสุขอ่ะคือกำลังใจอ่ะมันได้จากทุกคนแหละใครก็ให้ได้เอ้ยวันเนี้ยสู้ๆนะฉันรักเธอนะอะไรเงี้ยมันคนอื่นไม่สำคัญเท่าตัวเราต่อให้คนร้อยเป็นพันในครอบครัวเราให้กำลังใจแค่ไหนถ้าตัวเราไม่มีกำลังใจสู้มันก็สู้ไม่ไหวนะสู้ตื่นมากินข้าวให้อิ่มนอนให้หลับพอถึงเวลานอนนอนเอาทุกอย่างปัญหาทุกอย่างทิ้งไปให้หมดพรุ่งนี้เช้าสู้กันใหม่สู้ได้สู้ไม่ได้วางถ้าวันนี้สู้ได้สู้พรุ่งนี้สู้ไม่ได้แล้วก็วางแล้วไปเริ่มต้นสู้ข้อใหม่อันนี้พี่ยาเป็นกำลังใจให้คนจนทุกคนเลยคนจนคุณนะเกิดมาคุณโชคดีนะที่เกิดมาจนรู้ป่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: อย่าคิดว่าเกิดมาจนแล้วจะไม่ดีนะดีนะจ๊ะเพราะคนรวยไม่มีโอกาสได้จนไง
2: เข้
0: าใจไหม
2: ฉันขอเป็นคนรวย
1: แล้วกัน
0: คนรวยอ่ะคนรวยไม่มีโอกาสได้จนเพราะอะไรคนจนมันสู
1: ้
0: คนจนมันแกร่งความแกร่งความสู้เนี่ยเราต้องชนะคนรวยแน
1: ่
0: เพราะว่าอะไรแต่บางคนเขาเคยจนมาก่อนเขารวยนั้นถือว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วใช่ไห
1: ม
0: แต่ถ้าตอนนี้เรากำลังจนหรือเรายิ้มกลับมาเลยโอ้ยดีว่ะฉันเกิดเป็นคนจนเพราะคนจนเนี่ยมันไม่ได้จนกันง่ายๆนะคนรวยบางคนเกิดมารวยพ่อแม่รวยเนี่ยทำไม่ได้นะทำให้มันจนน่ะเข้าใจพี่ยาไหม
1: เข้าใจ
0: ที่พี่ยาอยากส่งต่อไห
1: มอ
0: ยากส่งกำลังใจให้ฮะ
2: ข้าวแกงที่พี่ยาทำเนี่ยมีเฉพาะวันไหนมีแบบมีทุกวันหรือเปล่าพี
0: ่มีทุกวันเนี่ยแต่ตอนนี้เขาก็มานั่งกินกันอยู่แหละเนี่ยตอนนี้พี่ยาก็อยู่นั่ง
2: ตัวเปิดตลาดแถวนี้บ้างจังเลยอย
1: ่
2: าว่าแต่คนงานนะสิ้นเดือนเนี่ยราชการก็เหมือนกันสิ้นเดือนก็อยากจะมีราคาแบบน่ารักแบบเนี้ย
1: เอ้า
0: พี่ยาน่ะไปทำที่อื่นไม่ได้เพราะว่าอะไรตัวพี่ยาเองเป็นคนคือยังไงอ่ะพี่ยาจะต้องทำออกมาให้มันดีก่
1: อ
0: นแล้วทีเนี้ยแต่ละสถานที่อ่ะคืองานเรามันเยอะแล้วพี่ยาไหนจะตลาดไหนจะลูกค้าไหนจะ FC ไหนจะ Facebook ไหนจะขายของออนไลน์ใช่ไห
1: ม
0: ให้พี่ยาแยกร่างไปทำพี่มีคนมาถามว่าเก่งจริงมาทำทุกที่เลยสิยาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีพี่ยาจะไปทำได้ทุกที
2: ่ตลาดไม่ได้ที่ไหนคะ
1: สุดท้ายตลาดพี่ยา เนี่ยนะครับใครพี่ยาเชิญชวนคุณผู้ฟังหน่อยอันนี้คือทั้งกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็รวมไปถึงตอนเย็นด้วยนะรีรันย้อนหลังนะครับสทล.ทั่วประเทศเลยทั้ง15จังหวัดพี่ยาเชิญคุณผู้ฟังมาที่ร้าน
0: พี่ยาหน่อยเชิญชวนนะทุกคนมาดูงานได้มาศึกษางานกับพี่ยาได้พี่ยาพร้อมเผยแพร่ว่าเกิดมาเป็นคนจนยังไงให้คุณภาพชีวิตมันอยู่ได้มีความสุขทุกวันเราก็คือทุกคนอยากมากินอยากมาเที่ยวหรือว่าอยากมาตลาดพี่ยามาเรียนรู้งานว่าทำไมพี่ยาเป็นคนที่สู้ชีวิตยังไงให้มีความสุขทำยังไงให้ชีวิตเรามีความสุขในแต่ละวันเนี่ยมาเรียนรู้ชีวิตกับพี่ยาได้ที่ตลาดพี่ยาคลอง3นะที่ปทุมธานีนะแล้วก็คนไหนอยากกินข้าวแกง10บาทคนไหนอยากกินข้าวแกง10บาทก็มาสัมผัสดูว่าเอ้ยมันอร่อยจริงเปล่าวะเอ้ย10บาทมันกินได้หรออันเนี้ยต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองทุกอยากให้ทุกคนมาพิสูจน์ด้วยตัวเองทั้งในชีวิตลองมาสัมผัสตัวพี่ยาเป็นๆที่ตลาดเพราะพี่ยาอยู่ทั้งวันนะพี่ยาไม่ได้ไปไหนเลยพี่ยายินดีต้อนรับทุกคนทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นพวกสาวโรงงานหรือคนทำงานแบบเงินเดือนหรือคนพ่อค้าแม่ค้าหรือคือทุกราชการอะไรแบบเนี้ยทุกอาชีพมาสัมผัสกับพี่ยาได้เลยพี่ยาพร้อมที่จะสอนทุกคนให้เป็นคนที่มีอาชีพได้หลายๆทางใน1วันเราทำอาชีพได้หลายๆอย่างเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวเราอะเนาะเราไม่จำเป็นเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องข้าราชการอย่างเดียวใช่ไห
1: ม
0: เราก็ไปเป็นพ่อค้าได้เราทำยังไงเนี่ยเหมือนคนเนี้ยสาวจิตเขาก็มาขายทุเรียนทอดที่ตลาดพี่ยา เขาเก่งนะเนี่ยคนนี้เก่งและพี่ยาสังเกตเลยนะว่าอะไรความสามารถเฉพาะตัวเขาเยอะเนี่ยคนเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาพ่อค้าไม่อยู่เนี่ยมันขายไม่ดีเหมือนพ่อค้าอยู่นะเพราะอะไรเราต้องเรียนรู้การค้าขายด้วยว่าทำยังไงให้ลูกทำยังไงถึงจะดึงดูดลูกค้าเข้าร้านเราได้คนนี้เขามีเนี่ยคนนี้เขามีพี่ยาดู
1: โ
0: ทรศัพท์ดังออกติดต
1: ่อ
0: คือแต่ละคนเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวแต่คุณจะออกมาใช้ยังไงให้มันถูกกาลเทศะเข้าใจไห
1: ม
0: เข้าใจที่พี่ยาพูดไห
1: ม
0: คนเรามีเสน่ห์ในตัวของคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเสน่ห์ในการค้าขายเนี่ยแล้วก็ทำงานอย่าคิดว่าทำงานอย่างเดียวทำอาชีพเสริมไม่ได้ทำได้เดี๋ยวนี
1: ้
0: ขายออนไลน์ได้แล้วทุกคนเนี่ยมีเพจมี Facebook เป็นของตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวนี้สื่อเราไม่จำเป็นต้องไปจ้างเขามาใช่ไห
1: ม
0: เรามีสื่อเป็นของตัวเองแล้วเราจะทำมาหากินได้หลายอย่างแล้วถามว่าทำไมพี่ยามีเพจพี่ยาคนรวมคนติดตาม2ล้านกว่าคนเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเพราะพี่ยาเก่งเรื่องไอทีนะไม่เก่งเลยพี่ยาแทบไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าพี่ยาเข้ามาโลกออนไลน์อะไรไงเพราะว่าพี่ยาเรียนรู
1: ้
0: อันไหนที่ทำไม่เป็นพี่ยาก็เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทำมันไปมันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่เราไม่รู้เราต้องเรียนรู้แล้วทำฝึกฝนมันทุกวันแล้วเราจะเก่งกลายเป็นคนเก่งด้านนี้เฉยเก่งโดยอัตโนมัติอ่ะไม่ต้องไปเรียนอ่ะทำทุกวันทำซ้ำทุกวัน
1: อ
0: ่ะทุกอาชีพมันต้องการใส่ใจต้องการความใส่ใจแล้วก็รักมันไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรเรารักมันแล้วเราจะมีความสุขกับมันทุกวันเนี่ยอย่างเราเป็นนักจัดวิทยุเนี่ยอาจจะว่าเราจัดรายการเนี่ยถ้าเราไม่รักมันเราก็มีความสุขใช่ไหมเวลาเรามาจัดอ
1: ่
0: ะแต่ถ้าเราทำมันด้วยใจเต็มร้อยแล้วเรารักมันเนี่ยเวลาเราพูดเราคุยอะไรออกมาเนี่ยมันจะมีความสุขทุกคำพูดที่เราพูดออกมาแล้วคนก็อยากฟังง่ายๆเลยคนไหนอยากสัมผัสพี่ยาอยากมาเรียนรู้เขาเรียกว่ามาเรียนรู้ทุกอาชีพเลยดีกว่าพี่ยาเป็นหลายอาชีพนะเป็นแม่ค้าเป็นเจ้าของตลาดเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วคนใช้คนเก็บขยะเป็นแม่บ้านเป็นสาวโรงงานถามว่าพี่ยาพูดได้หมดเลยพี่ยาเป็นมาหมดแล้วพี่ยาเรียนรู้มาหมดแล้วชีวิตพี่ยาเนี่ยทุกสาขาอาชีพแต่มีอย่างที่พี่ยังไม่เคยเป็นคือเป็นข้าราชการพี่ยังไม่เคยเป็น
1: อ
0: ันนี้พี่ยาก็ไม่รู้ว่าพี่ยาจะเป็นได้หรือเปล่าเพราะพี่ยาจบแค่ป
1: .6 โอเค
0: อันนี้พี่ยาก็อยากเป็นเหมือนกันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพราชการเนี่ยมันก็น่าสนใจนะพี่ยาว่านะจริงๆแล้วพี่ยาก็อยากเป็นแต่ว่ามันเป็นน่าจะไม่ได้ใครฟังอยู่แล้วก็อยากรู้อยากรู้จักพี่ยาคนลุมจริงๆนะมาสัมผัสเลยพี่ยาไม่ได้เป็นคนที่สัมผัสยากนะง่ายมากเลยเจอได้ทุกวันที่ตลาดนะจ๊ะมากันได้เลยนะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกสาขาอาชีพคนไทยทุกคนเดี๋ยวนี้เราต้องพึ่งพาอาศัยกันเองนะเราต้องช่วยกันแล้วรักกันเยอะๆเราจะได้รอดนะจ๊ะทุกคนมาพี่ยาได้เลยพี่ยายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะ
1: โอ้ฟังแล้วแฮปปี้นะคุณผู้ฟังนะ
0: ได้ยินไหม ไม่ได้ยินอ่ะเสียงไม่มี
3: ขอบคุณพี่ยาที่ส่ง
0: ไม่ได้มีเสียงอ่ะพี่ยาไม่ได้ยินแล้ว
3: นะ
0: แต่เนี่ยไม่ได้ยินเสียง
3: นะครับอ้าวโอเควันนี้ขอบคุณพี่ยา
0: ไม่ได้ยินเสียงเขาเลย
3: ขอบคุณพี่ยาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าขอบคุณนะ
0: ไม่ได้ยินเสียง
2: ขอบคุณค่ะ
3: นะครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อน
0: ไม่ได้ยินเสียงเลย
3: โอเคโอเคอ้าวเป็นยังไงบ้างเธอ
2: เป็นคนพูดเก่งคุยสนุกนะและที่สำคัญเนี่ยเขาก็สอดแทรกกำลังใจเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยฮึบแล้วโอ้ยฉันต้องไปหัดทำแล้วพี่ยาเขาเริ่มต้นจากศูนย์เขายังทำได้ขนาดนี
3: ้
2: เราเริ่มวันนี้ไม่สายนะอย่างที่พี่ยาบอกทุกอย่างคือการเรียนรู้ค่ะเริ่มได้ลองทำได้เน
3: า
2: ะ
3: เฮ้ยจริงจริงคือบางคนเนี่ยเราฟังประวัติมาแต่ละคนโชคโชนนะกว่าจะประสบความสำเร็จได้บางคนต้องล้มลุกคลุกคลานเนาะชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะ
2: แหมเขาถึงมีคำที่พูดไงบอกว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างได้ภายในวันเดียวกว่าจะมีวันนี้ได้เขาก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างไม่ได้บางคนอ่ะเห็นตอนที่เป็นพี่ยาคนรุมแล้วไงไม่เคยเห็นตั้งแต่สมัยก่อนว่าแกผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยแกเล่าให้แกเล่าให้ฟังนะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีค่อยๆเริ่มไปค่ะค่อยๆนะแก้ปัญหาไป
3: เอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวอีกเรื่องของเตือนภัยไซเบอร์ให้มารู้เท่าทันกันหน่อยจะเป็นยังไงเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเจอกันครับ

0: ขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้น

0: 7:54 ช่วงท้ายรายการในช่วงนี้ขอบคุณไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณไวไวเส้นหมี่อบแห้งไวไว
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: นี่คุณผู้ชมฮะอ้าวใครที่สนใจนะจะทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็แนะนำเส้นหมี่อบแห้งไวไวล่าสุดเนี่ยเขาเอามาฝากฉันนะทีมงานวันนั้นอาจจะเอามาเธอกินหมดหรือยังในถุงหิ้วน่ะ
1: หมดไปนานแล้วจ้า
0: เธอรู้ไหมว่าเส้นหมี่อบแห้งไวไวนะเอาไปผัดใส่อะไรก็อร่อย
1: จริงใส่ซอสอะไรก็อร่อยเอาไปต้ม
0: เอา
1: ไ
0: ปผั
1: ดได
0: ้เปล่าๆแล้วใส่ซอสธรรมดา
1: ได้เลยเนี่ยเอาไปผัดนะ
0: ใส่หมู
1: ใส
0: ่หมู
1: ใส่ไข
0: ่ก็อร่อยแล
1: ้
0: วโอ้จริงๆคุณผู้ฟังนะอย่าลืมนะเส้นหมี่อบแห้งไวไวอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปนะจ๊ะเอาล่าสุดมาคุยกันต่อเวลาเธอถ่ายรูปเธอทำแบบไหนไหนน้องพูดดิแต่ขอดูท่าหน่อย1 2 3ทำไมต้องชู2นิ้วอ่ะ
1: เอาเป็นท่าไง
0: สู้ๆนะ
1: เออแต่ต้องมาเตือนใครคุณผู้ฟังแบบ
0: ทำไมอ่ะ
1: ทำท่าชู2นิ้วแบบนี้ระวังนะคะเพราะตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยมาในทุกรูปแบบที่สำคัญเวลาการถ่ายรูปคิดเลยไม่ออกชู2นิ้วแบบนี
0: ้เฮ้ยจริงเหรอนู่น
1: สามารถเอาไปทำเอาภาพเราไปทำเป็น AI ได้นะสามารถซูมเข้ามาเห็นลายนิ้วมือ
0: ถ้าอ๋อเดี๋ยวนี้เวลาเราจะปลดบล็อกปลดอะไรเนี่ยบางเครื่องก็ให้สแกนลายนิ้วมือ
1: ถูกต้องและเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบเวลาจะถ่ายภาพเนี่ยเตือนกันให้ดี อย่าทู2นิ้วจะบั่นอยากจะไว้ทุกเคไง
0: คุณผู้ฟังฮะ MOI เตือนภัยไซเบอร์ครับรู้เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ระวังการชู2นิ้วในการถ่ายภาพเพราะอะไรอะดีเจนุ่น
1: เพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีของ AI ค่ะก็มีการประมวลผลแล้วก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือชัดเจนเนี่ยอาจจะถูกนำไปสร้างข้อมูลลายนิ้วมือปลอ
0: ม
1: แล้วก็ใช้ในการประกอบนะคะที่จะกระทำผิดในรูปแบบต่างๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างการถ่ายรูปให้หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมืออย่างชัดเจนในระยะใกล้นะคะ
0: เอ้าเหรอ
1: แล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับภาพถ่ายโดยที่ไม่จำเป็นด้วยก็ถือว่ามาเตือนภัยกับคุณผู้ฟังบางคนชอบถ่ายเป็นท่าฮิตเลยถ่ายยิ่งใกล้ยิ่งเห็นลายนิ้วมือชัดเจนเท่าไหร่เพราะทุกวันนี้กล้องเนี่ยก็ประมวลผลได้ดีมากถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือยังชัดเลย
0: อืมเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องใหม่เลยเนี่ยว่าต่อไปถ่ายภาพแล้วห้ามชู2นิ้วนะแล้วจะต้องทำท่าไหนอ่ะเธออย่างเงี้ยอ้าวทุกคนเตรียมตัวนะ1 2 3ได้ไหมก็ไม่เห็นลายนิ้วมือนะ
1: ไม่เห็นแล้วไงเปลี่ยนท่า
0: แต่ห้ามชู2นิ้วเด็ดขาดคุณผู้ฟังนะย้ำอีกทีนะใครที่ฟังเราอยู่ทางวิทยุห้ามชู2นิ้วเด็ดขาดเพราะถ้าชู2นิ้วปุ๊บคุณจะโดน AI คัดลอกลายนิ้วมือ
1: ต้องบอกว่าในระยะใกล้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไกลๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่เห็นแต่ถ้าเกิดในระยะใกล้เนี่ยทุกวันนี้กล้องดิจิตอลต่างๆเนี่ยหรือโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยก็มีความละเอียดมากสามารถซูมเข้ามาเพื่อเห็นรอยนิ้วมือได้ลายนิ้วมือต่างๆเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ประมวลผลแล้วก็ไปยืนยันตัวตนมิจฉาชีพเนี่ยเขาเล็งไว้แล้วได้เป้าหมายแล้ว
0: นี่พี่นวลจันทร์บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะก็ใช้ท่าดอกไม้บานแล้วกันนะครับเวลาซูมเข้ามา10นิ้วไม่มีคำว่าเห็นแน่นอนนี่ท่าดอกไม้บานยามเช้าอย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้ถือว่าไม่เห็นผ่านได้นะครับเอ้าวันนี้เวลาของเราหมดแล้วขอบคุณท่านที่ติดตามรับฟังรับชมเดี๋ยวส่งต่อให้กับไม่รู้น่าจะเป็นดีเจญี่ปุ่นนะ
1: ดีเจญี่ปุ่น
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เธอรู้ไหมว่าดีเจญี่ปุ่นน่ะนางไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวฉันยังไม่ได้ไปชิม
1: แล้วทำไมเธอรู้ล่ะ
0: เอาฉันติดตามนางอยู่ถามว่านางสวยสู้ฉันไม่หรอกแต่ฉันก็กดติดตามนางไปงั้นแหละแต่ปัญหาคือฉันดูก๋วยเตี๋ยวแล้วนางน่าจะทำอร่อยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยชื่อร้านว่าคนละรสหรือว่าคนละรสเลยสักอย่าง
1: เดี๋ยวก่อนเขาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาใช้เส้นมีอบแห้งไวๆของเราหรือเปล่า
0: เดี๋ยวจะต้องถามเดี๋ยวจะต้องถามดิจิญี่ปุ่น
1: ร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยต้องใช้เส้นมีอบแห้งไวๆเท่านั้น
0: แล้วคือว่านางเปิดร้านมาตั้งนานแล้วนะอยู่นางเปิดประมาณได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนคนแน่นร้านเลยค่ะจริงๆฉันว่าเดี๋ยวฉันน่าจะไปทำแบบใส่แว่นดำแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปคือจะทำทุกอย่างไม่ให้ดีเจญี่ปุ่นน่ะรู้ว่าฉันน่ะไปกิน
1: เดินมา100เมตรก็เห็นแล้วแหละ
0: จริงเหรอตัวใหญ่
1: ต
0: ั
1: วเล็กตัวน้อย
0: ฉันมาเป็นตัวเล็กตัวน้อยเหรอดีเจนุ่น
1: ตัวเล็กตัวน้อยมองไม่เห็นเลย
0: เออนะครับอ้าว คุณผู้ฟังว่ากันไปวันนี้เวลาหมดเวลาครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออดุมาประการสมุทรค่ะ
0: ลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันมีความสุขมากๆสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ

0: ุนหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารนำบริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรส่งถึงเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ริมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ณเทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่ริมเพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการในทุกสาขาเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการเกษตรอย่างถูกต้องครบถ้วนและจบในที่เดียวซึ่งภายในงานมีการให้บริการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรรวมถึงการให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตชิมช็อปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ตอนใช้เท้าน
12: ี่อะไรอ่ะ
13: ตีนแมวนี่ล่ะ
12: หนังกวัก
13: หัวเท้า
12: ตอบไม่ได้แล้วสิ
13: จ้าๆยอมแล้วเฉลยหน่อยสิ
12: ก็หัวชัยเท้าไงเล่าม
13: ีที่ไหนล่ะหัวชัยเท้าผักกาดหัวชนิดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหัวใช้เท้าต่างหากเล่าเวลาเขียนก็เป็นสระไอไม้มาลายชอช้างไม้โทใช
12: ้อ้าวเหรองั้นตาเมื่อกี้เราก็แพ้สิเหนียว
14: คำว่าใช้เท้าเป็นชื่อผักกาดหัวชนิดหนึ่งใช้เขียนสระไอไม้มาลายชอช้างไม้โท
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-3535

0: สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
0: คร
1: ก
0: ับ
1: ็มีกำลังค่อนข้างไปทางอ่อนนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นบ้างนะครับประกอบกับลมในระดับบนนะครับที่ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนกลางๆแล้วก็ภาคใต้ในขณะนี้ฝนน้อยนะครับ
0: ครับ
1: ยกเว้นทางภาคเหนือที่ยังคงมีฝนกระจายตัวอยู่นะครับแต่ก็เป็นปริมาณที่ไม่มากนักนะครับหมายถึงว่าการกระจายตัวดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ปริมาณนะครับได้นิดๆหน่อยๆนะครับเมฆเยอะอย่างเดียวนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับในขณะที่ตรงอื่นนะครับอย่างเช่นภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคออกหรือแม้แต่ภาคใต้นะครับตรงนี้เนื่องจากฝนน้อยนะครับเมฆก็น้อยตามทีนี้อุณหภูมิในช่วงกลางวันนะครับแสงแดดก็ส่งลงมามากขึ้นนะครับพื้นดินเรานะครับบ้านเรือนอาคารก็รับความร้อนในตลอดทั้งวันนะครับทำให้อุณหภูมิสะสมขึ้นมานะครับถ้ามาดูอุณหภูมิโดยคร่าวๆเนี่ยมันก็ไล่ตั้งแต่ประมาณสัก34-35นะครับไปจนถึงบางที่38ก็มีนะครับอย่างที่คุณเบนได้เอ่ยไปนะครับ
0: ที่ไหนแล้วเมื่อวาน
1: 38นะครับถ้าดูจากข้อมูลตรวจสถานีครับมีที่อุทัยธานีครับ 38.0 ครับสถานีอู่ทอง 38.0 เช่นเดียวกันแล้วก็กาญจนบุรีนะครับก็38นะครับก็มี 2-3 สถานีนะครับส่วนสถานีอื่นๆก็ลดหลั่นลงไปนะครับมี35 36 37ก็มีนะครับแล้วก็ในบริเวณกรุงเทพนะครับอยู่ราวๆ35-37นะครับบางนาเราเมื่อวานเนี่ย 36.5 แต่ถ้าเป็นกลางๆกรุงเทพนะครับ 37.5
0: ครับ
1: นะครับส่วนปทุมธานี37นะครับก็เห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยก็ไล่ขึ้นมาหมดเลยนะครับ
0: ครับอุณหภูมิอากาศร้อนนี่ต้องมากกว่ากี่องศานะฮะ
1: 35
0: ขึ้นไปแปลว่าอากาศร้อน
1: ก็ถือว่าร้อนนะครับแต่เราจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงฤดูอื่นเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนเราจะให้ความสัมพันธ์กับอุณหภูมิของอากาศ
0: เป็นพิเศษนะฮะแล้วอย่างเงี้ยในวันนี้ฝนมันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไหมฮะหรือว่ามันก็จะยังคงทรงตัวแบบนี้อยู
1: ่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่เยอะวันนี้อาจจะแบบต้องต่อกับพรุ่งนี้นะครับถ้าเป็นรอยต่อพรุ่งนี้เนี่ยฝนจะกลับมาบ้างนะครับต้องบอกว่ากลับมาบ้างไม่ได้กลับมาเยอะมากมายนะครับภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกอีสานก็จะค่อยๆเพิ่มเข้ามา
0: ครับก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ภาคไหนจะเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
1: ภาพรวมนะครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนบนๆภาคเหนือนะครับตรงนี้ก็อาจจะอยู่ตอนบนนะครับก็จะใกล้กับยมมากกว่าเนาะก็จะมีฝนเพิ่มนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยมรสุมมันก็จะขึ้นกำลังเขาจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบเพิ่มแบบชัดเจนมากนักนะครับแต่ก็ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นได้เช่นกันโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคกลางนะคร
0: ับ
1: ด้านตะวันตกของภาคเหนืออันนี้ก็เพิ่มนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนที่พอเข้ามาได้บ้างนะครับ แต่โดยรวมวันนี้ก็ยังถ้าเฉพาะวันนี้นะครับ
0: ยังน้อยอยู่
1: ครับ
0: อย่างภาคเหนือกับภาคอีสานที่พรุ่งนี้มันน่าจะเริ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเพราะว่าหย่อมมันค่อยๆขยับลงมา
1: หย่อมก็อยู่แถวๆเดิมเนาะกะจะขยับบ้างนะครับแต่ว่าตัวหลักๆก็จะเป็นตัวมรสุมที่จะนำความชื้นเนี่ยเข้าไปทางด้านตะวันตกของประเทศไทยมากขึ้น
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราแวะมาดูคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะว่าท่านผู้ชมมีสอบถามสภาพอากาศที่ไหนมาบ้างคุณอเนกพริกไทยท่าข้ามอำเภอพุนพินร้อนมากครับจะมีฝนได้วันไหนครับ
1: ครับในส่วนของภาคใต้เนี่ยนะครับฝนวันนี้จะยังไม่เพิ่มนะครับก็ต้องรออีกประมาณสักประมาณวัน2วันนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือค่อยๆเพิ่มก็สัก22-23นะครับฝนจะค่อยๆมานะแต่ยังไม่ชุกนะครับต้องย้ำว่ายังไม่ชุก
0: ครับ
1: อาจจะชุกจริงๆก็จะเป็น26-27นะคร
0: ับ ก็น่าจะประมาณอาทิตย์สัปดาห์หน้านะฮะต้นอาทิตย์
1: ก็ประมาณวันจันทร์นะครับจันทร์อังคารครับ
0: ครับคุณคาร์ลอสบ้านกลางวังทองพิษณุโลกเช้านี้ฝนตกเล็กน้อยอยากได้ฝนหนักๆบ้างครับ
1: ฝนหนักในวันนี้เนี่ยยังอาจจะคือส่วนน้อยนะครับต้องย้ำว่ามันก็มีพอมีบ้างเลยครับพอมีลุ้นบ้างนะครับแต่ถ้าโดยภาพรวม ถ้าดูในรอบอาทิตย์นี้นะฝนจะทรงๆอยู่นะครับสำหรับทางพิษณุโลกนะครับอาจจะ

0: มีหนักบ้างบางวันนะครับแต่ว่าก็ส่วนน้อยครับ
1: ส่วนน้อยนะครับช่วงนี้คุณบัณฑิตกระบี่ฝนจะเพิ่มตกหนักๆวันไหนครับ
0: แนวโน้มนะครับก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับตอนถ้าเป็นสัก22เนี่ยฝนก็จะค่อยๆมานะครับค่อยๆกลับมานะครับแล้วก็ถ้าหนักเนี่ยครับคาดการณ์นะครับประมาณ26 27ครับเป็นต้นไป
1: 26 27เป็นต้นไปนะครับคุณชุติมาสำโรงปู่เจ้าช่วง 4-5 โมงเย็นจะมีฝนไหมคะ
0: ครับในวันนี้นะครับโดยภาพรวมฝนจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะมีบ้างเนี่ยครับก็จะเป็นในช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับถ้าเทียบวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้คาดว่าฝนจะค่อยๆกลับมาแล้ว
1: ครับ
0: แต่จะยังไม่ได้บอกว่าจะ
1: คือมันเริ่มเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่ากันทุกพื้นที่นะมันก็ค่อยๆตามทิศลมอย่างนี้ใช่ไหมว่าโดนพื้นที่ไหนโดนมากกว่ากัน
0: คือปัจจัยมันค่อยๆขยับเนาะทีนี้มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองนะครับยกเว้นว่าในช่วงไหนที่ปัจจัยมันเปลี่ยนแบบกระทันหันอย่างเงี้ยนะครับอาจจะฝนเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนมาก
1: บางครั้งเราออกข่าวนะว่าฝนหลังจาก21จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นแต่มันก็ค่อยๆทีละพื้นที่นะฮะไม่ได้แบบปูพรมทีเดียว
0: นะครับแน่นอนครับแต่ละพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นไม่เท่ากันแล้วก็แต่ละภาคนะครับ
1: ครับ
0: ในบางครั้งก็ช่วงวันอาจจะต่างกันนะครับภาคนี้ฝนมาแล้วอีกภาคนึงฝนยังน้อยอยู่อย่างนี้นะครับ
1: ครับคุณบุญเรื่อนสวัสดีค่ะวังแดงครับครอจะมีฝนไหมคะ
0: ครับช่วงนี้ภาคเหนือมีฝนได้เรื่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับบางครั้งก็จะเป็นฝนปานกลางเข้ามาได้บ้างครับ
1: ครับคุณกาญจนาสมุทรสาครอึมครึมแล้วจะซักผ้าห่มไม่กล้าเลยค่ะ
0: ก็วันนี้เอาจริงๆคือก็ซักได้นะครับคาดว่าซักได้เพราะว่าโอกาสฝนไม่มากนักไม่มากนักนะครับแต่ว่าหลังวันนี้ไปนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นครับ
1: ครับก็ถ้าซักวันนี้ดีกว่านะคร
0: ับ
1: ดีกว่ารอวันอื่นเพราะว่าฝนมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ
0: แล้วอีกอย่างคือฝนถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงบ่ายต่อเย็นอะไรคือที่มันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นช่วงนั้นนะครับถ้าเป็นสายเที่ยงนะครับหรือบ่ายต้นๆเนี่ย
1: เห็นฟ้าโล่งๆสว่างๆ
0: มันไม่ค่อยมีอะไรครับผมถึงแม้เราจะเห็นว่ามันมีเมฆอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่เมฆฝนนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณศศิมาเช้าวันอังคารสวัสดีผู้ดำเนินรายการและวิทยากรทุกท่านสวัสดีครับคุณผมเป็นกรรมกรจังหวัดชัยภูมิตอนล่างพอจะมีฝนบ้างไหมครับ
0: สำหรับชัยภูมินะครับวันนี้ก็ยังไม่เยอะนะครับ
1: ยังไม่เยอะนะครับ
0: รออีกสักนิดนึงนะครับ
1: สักนิดนึงนะฮะ
0: คือเอาจริงๆคือถ้าโดยภาพรวมเนี่ยฝนมันในรอบอาทิตย์เนี่ยฝนมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็จะสัก22 23มันจะพอมีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยต้องบอกว่าจะเน้นตอนบนเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ตอนบนหรือไม่ก็ซีกตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านตะวันตกหรือตอนล่างจะไม่ค่อยได้เท่าไหร
1: ่ไม่ค่อยได้นะฮะคุณต้นหม่อนอาทิตย์นี้พิษณุโลกนครสวรรค์จะมีฝนตกหนักได้บ้างไหมคะ
0: โอกาสฝนตกหนักต้องบอกว่ามันมีบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนน้อยนะครับ คุณจะเจอฝนเล็กน้อยกับฝนปานกลางนะครับเป็นส่วนใหญ
1: ่อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัดด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ครับฝนหนักมันก็เป็นจุดๆไปเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณบุญช่วยเชียงรายมีฝนเบาๆมา 3-4 วันแล้วครับ
0: ครับก็ยังมีต่อครับอาทิตย์นี้ครับเชียงรายเชียงใหม่อะไรก็ยังมีฝนได้ตลอดครับ
1: ครับเราตรวจวัดได้เมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับทางเชียงรายทางภาคเหนือเป็น
0: ครับทางภาคเหนือนะครับภาพรวมเนี่ยฝนตกค่อนข้างจะกระจายตัวมากนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นฝนเล็กน้อยทั้งนั้นเลยนะครับศูนย์จุดหรือหนึ่งกว่าจนถึงประมาณห้ากว่าม ิลลิเมตรนะครับถือว่าน้อยแล้วก็เวลาตกทีเนี่ย
1: ตก
0: อาจจะได้แค่ผิวดินเท่านั้นครับไม่ได้ซึมลงไป
1: ครับแต่ก็มีการกระจายตัวอยู่หลายจังหวัดเลยนะฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: คุณเล็กนครพนมพอจะมีฝนบ้างไหมคะ
0: นครพนมครับมีฝนพอประมาณนะครับไม่มากเท่าไหร่เนาะ
1: ครับ
0: อาจจะสัก 30-40% นะครับยังคงเป็นฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ครับ
1: คุณช่างโมดจังหวัดนครราชสีมามีฝนได้วันไหนครับ
0: ครับสำหรับโคราชนะครับเป็นว่าในอาทิตย์นี้ฝนจะยังไม่ค่อยมากนัก
1: ยังไม่ค่อยมาก
0: คือตอนเช่นเดียวกับทางชัยภูมินะครับทีนี้ฝนก็จะมีเป็นบางที่นะครับโคราชก็จะเน้น ซีกตอนใต้นะครับ
1: ซีกตอนใต้นะฮะ
0: ครับพอมีนะครับแนวภูเขาตอนบนน้อยครับ
1: ครับคุณบัวสงอยากทราบว่าอำเภอสวีชุมพรติดกับอำเภอทุ่งตะโกสัปดาห์นี้มีฝนไหมคะใส่ปุ๋ยไว้วันก่อนยังไม่ละลายเลยรู้สึกตกน้อย
0: 23 24นะครับฝนจะค่อยๆมานะครับก็มาพอประมาณยังฝนมาแต่ยังไม่ใช่ฝนหนักเนาะ
1: ครับคุณเข้มอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจะมีฝนได้ช่วงไหนครับ
0: ก็จริงๆถ้าตั้งหลังพรุ่งนี้ไปหลังวันนี้ไปนะครับมันก็จะพอจะมีฝนนั่นแหละนะครับมีเข้ามากลางๆแล้วกันนะครับ30-40% นะครับ
1: คุณบุญเจอถามเกี่ยวกับพายุช่วงนี้มีเกิดขึ้นมาบ้างหรือยังฮะ
0: พายุยังไม่มีนะครับ
1: เรามาดูแผนที่อากาศกันนะฮะ
0: ยังไม่มาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงอาทิตย์หน้านะครับ26 27 28อาจจะมีนะครับแนวโน้มจะเกิดพายุที่ใกล้กับฟิลิปปินส์ได้นะครับแถวๆเกาะลูซอนเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยแนวโน้มก็จะไม่ได้มาทางบ้านเรานะครับ
1: มันก็คือเหมือนมีทิศทางจะเคลื่อนไปทางอื่นใช่ไหมครับไม่ได้พุ่งมาทาง
0: ไม่มาบ้านเราเหมือนกับว่าสมมติมาทางฟิลิปปินส์ตอนบนเนาะแล้วก็อาจจะมีการเฉียงขึ้นไปทางไต้หวันหรือประเทศจีน
1: ไต้หวันเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
0: แถวจีนแถวไต้หวันครับ
1: เวลาเราเห็นข่าวเรื่องพายุเราก็สามารถเปิดเทียบกับภาพแผนที่อากาศตรงนี้ดูได้ถูกไหมว่ามีพายุเกิดขึ้นแล้วหรือยัง
0: ใช่ครับ
1: ก็ทุกท่านสามารถเปิดภาพแผนที่อากาศนี้ได้จากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับ www.tmd.go.th เลือกหัวข้อในหมวดแผนที่อากาศท่านก็จะเห็นว่าถ้ามีพายุขึ้นมามันก็จะเป็นตัววงกลมๆแล้วถ้าเป็นพายุฤดูเป็นพายุก็จะมีชื่อของพายุขึ้นมาด้วยนะครับว่าพายุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นชื่ออะไรบ้าง
0: ข้อสังเกตก็พายุก็จะมีสัญลักษณ์นะครับอาจจะถ้าเป็น depression ก็เป็นตัว D อยู่ตรงกลางแต่ถ้าเป็นโซนร้อนเป็นไต้ฝุ่นนะครับก็เป็นสัญลักษณ์พายุซึ่งเป็นลักษณะเป็นเกลียวๆเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นนะครับแล้วก็ วงที่อยู่รอบๆพายุในแผนที่จะมีซ้อนกันหลายวงนะครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเด่นในแผนที่ครับ
1: บางครั้งในโซเชียลภาพที่เอามาแชร์กันอาจจะเป็นไม่ใช่ภาพแผนที่อากาศอาจจะเป็นการภาพคาดการตามโมเดลสภาพอากาศซึ่งอันนั้นอ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะ
0: เราได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ว่าจะเป็น 100% นะครับ
1: เพราะงั้นดูภาพคาดการจากต่างๆที่ท่านเห็นในโซเชียลมาท่านก็มาสามารถเปรียบเทียบกับแผนที่อากาศที่เกิดขึ้นจริงณปัจจุบันได้นะว่าพายุมันเกิดขึ้นหรือยังจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะครับ
0: ครับ
1: คุณอาทิตย์อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรฝนไม่ตกเลยทุ่งนาไม่มีน้ำเลยครับ
0: ครับยโสธรยังไม่เยอะครับ
1: ยังไม่เยอะ
0: ยังไม่เยอะนะครับในสัปดาห์นี้ก็น้อยคือแบบว่าตกบ้างนั่นแหละนะครับแต่ไม่ทั่วนะครับ
1: คุณยุพินสวัสดีครับคุณแสงเพชรร้อนไม่มีฝนเลยครับช่วงนี
0: ้ครับฝนหนักยังไม่มานะครับแต่ก็จะมีได้ในช่วง 3-4 วันนี้นะครับอาจจะเป็นฝนที่มาจากทางจังหวัดตากอะไรจะเข้ามาได้นะเพราะว่าเราก็แนวโน้มมันจะมีฝนหนักเหมือนกันนะครับในบางจุดแล้วก็ทางด้านตะวันตกของภาค
1: ครับ
0: นะ
1: คุณวิษณุสวัสดีครับเขื่อนในจังหวัดอุบลยังแห้งอยู่เลยครับ
0: ยังไม่ได้ครับทิศนี้ยังไม่เยอะเนาะ
1: ครับมีสายเรา 8:45 แล้วเรามารับสายจากทางบ้านกันแป๊บสักครู่นะฮะสายแรกในวันนี้ครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับพี่เอาเลขคุณอาจารย์ได้ที่ภาษาทางเฟซบุ๊ก
1: ครับ
2: เทพจะมีฝนหนักไหมครับเนี่ย
0: กรุงเทพฝนน้อยครับฝนหนักไม่มีครับ
2: เห็นบอกว่าสัปดาห์วันพุธใช่วันพุธพุธนี้นะพุธหน้าฮะที่จะมีฝนหนักกรุงเทพอะฮะ
0: ฝนเพิ่มครับตั้งแต่วันพุธพรุ่งนี้ไปต้นไปมีฝนเพิ่มครับผม
2: แล้วจะหนักเหมือนถ้าวันศุกร์ที่หามาไหม
0: หนักเนี่ยคงส่วนน้อยอะครับมันอาจจะเป็นบางวันได้อย่างเช่นช่วง23-24ก็อาจจะพอมีได้บ้างนะครับที่อาจจะหนักบางจุด
2: ก็ไม่หนักเพราะว่าที่อ่านมาอันแรกวันศุกร์ไปเอามาจะเห็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์แล้วอังคารนี่ไม่มีฝนหนักในกรุงเทพนะร้อน
0: วันนี้ก็ร้อนเหมือนเดิมครับ
2: ครับผมขอบคุณคร
1: ับ ครับสวัสดีครับรับสายกันต่ออีกสายหนึ่งนะครับคุณธวัชชัยสนามชัยเขตสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณเบนแล้วก็คุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงแล้วก็พี่โอเล่ด้วยนะครับ
1: ครับ
3: วันนี้อุณหภูมิที่สนามชัยเขตนี่สูงสุดเท่าไหร่อะครับผม
0: สนามชัยเขตประมาณ36-37นะครับค่อนข้างจะร้อนครับ
3: เพราะว่าช่วงวันศุกร์ก็มีฝนแต่พอเสาร์อาทิตย์จันทร์นี่ฝนหายไปเลยอะครับแล้วที่คุณวุฒิพงษ์บอกว่าวันที่26-28นี่จะมีฝนใช่ไหมครับภาคตะวันออก
0: จริงๆถ้าวันนี้มันก็พอมีบ้างแต่ว่าถ้าดูของเฉพาะสนามชัยเขตอะมันจะค่อยๆเพิ่มนู่นนะครับ27-28นะครับ
3: มรสุมจะแรงขึ้นใช่ไหมครับ
0: แรงขึ้นครับโดยเฉพาะ27-28เนี่ยจะชัดนะครับ
3: มรสุมอย่างเดียวใช่ไหมครับผม
0: เดี๋ยวต้องดูแนวร่องอีกทีนึงนะครับแนวร่องมันก็จะเป็นเราอยู่แถวเหนือแถวอีสานบนอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงตะกั่ว
3: มรสุมนี่เขาจะแรงอยู่ในเกณฑ์ปานกลางหรือว่าค่อนข้างแรงเหมือนพายุบาวีหรือเปล่าครับ
0: ตอนนี้นะครับไม่เท่านะครับไม่เท่าบาวีครับอาจจะอยู่แบบประมาณเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็ตีว่าสักอาจจะถึง2เมตรไว้ก่อนนะครับสำหรับภาคตะวันออก
3: ครับผมขออยู่ในเกณฑ์ปานกลางก่อนใช่ไหมครับผม
0: ปานกลางนะครับกึ่งแบบว่าต้องระมัดระวังอยู่ครับ
3: ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับรับกันอีกสายหนึ่งนะครับคุณเจเจสมุทรสาครสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณเจเจ
4: สวัสดีครับสองท่านครับ
1: ครับ
4: ครับอยากทราบว่าช่วงบ่ายเนี่ยช่วงบ่ายสองบ่ายสี่โมงอย่างวันนี้จะมีโอกาสฝนตกแบบเล็กน้อยหรือว่าแบบตกปานกลางครับวันนี
0: ้ฝนถ้ามีนะครับก็จะเป็นฝนเล็กน้อยมากกว่าครับแต่โอกาสก็ไม่มากนักครับ
4: ยังไม่มีแบบฟ้าคะนองใช่ไหมครับวันนี้
0: เป็นฟ้าคะนองได้ครับถ้าอากาศแบบร้อนๆอย่างนี้เนาะพอมีฝนก็เป็นฟ้าคะนองครับ
4: อ๋อครับแล้วพรุ่งนี้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับ
0: เพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นประมาณนึงนะครับ
4: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับมาดูคอมเมนต์ทาง Facebook ไลฟ์กับทาง YouTube ของเรากันต่อนะครับคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ลพบุรีมีฝนวันไหนครับ
0: ครับทางภาคกลางนะครับ
1: ครับ
0: ภาคกลางโดยภาพรวมเนี่ยฝนจะค่อยๆเพิ่มนะครับก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับที่จะชัดขึ้นทีนี้ถ้าลพบุรีเองก็จะเน้นวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นฝนบางพื้นที่นะครับยังไม่ใช่ฝนที่จะทั่วจังหวัดครับ
1: ครับซึ่งฝนในช่วงนี้ก็จะเป็นฝนบ่ายค่ำด้วยใช่ไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะให้เวลานิดนึงนะครับเวลาช่วงกลางวันที่สะสมพลังงานสะสมให้เป็นเมฆก้อนใหญ
1: ่
0: นะครับพอได้เวลาก็ตกบ่ายตกเย็นนะครับ
1: ครับคุณนรมนเมืองชุมพรเช้านี้แดดดีท้องฟ้าแจ่มใสจะมีฝนบ้างไหมคะ
0: ฝนยังน้อยอยู่เนาะถ้าจะมีฝนชัดเจนก็23-24ครับ
1: ครับ23-24ฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นแบบเห็นชัดๆใช่ไหม
0: ชัดครับ
1: 24พุ่งแต่พรุ่งนี้จะเริ่มบ้างมากในบางพื้นที่แต่ยังไม่ทั่วถึง
0: คือมันก็พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ยังถือว่าน้อย
1: ก็ยังน้อยอยู
0: ่มันก็เกิดหย่อมๆเล็กๆก็เกิดได้อยู่แล้วนะครับถ้าให้มันทั่วถึงหน่อยก็23เป็นต้นไปครับ
1: คุณยุพินภาคเหนือตอนล่างมีฝนเยอะไหมคะ
0: เหนือบนเหนือล่างครับช่วงนี้ฝนก็เปอร์เซ็นต์ก็ค่อยๆเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเหนือล่างก็มีฝนเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยฝนปานกลางครับ
1: ครับ
0: เล็กน้อยส่วนใหญ่เลยนะครับปานกลางมีบ้างนะครับส่วนหนักเนี่ยส่วนน้อย
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณอาเธอร์อำเภอเมืองเพชรบุรีฟ้าโปร่งมีเมฆบางเวลาอยากได้ฝนบ้างครับ
0: ก็วันนี้ฝนยังน้อยนะครับอาจจะมีตกตามแถบภูเขาบ้างนะครับ
1: ครับ
0: รอหน่อยเนาะรอหน่อย
1: คุณเอมิลี่วันนี้จัดกิจกรรมกลางแจ้งช่วงบ่ายในกทม.ฝนจะตกไหมคะแถวอนุสาวรีย์ชัย
0: โอกาสยากที่จะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไปแบบบ่ายแก่ถึงเย็นเนี่ยเย็นหัวค่ำอาจจะต้องดูนิดนึงครับถึงแม้โอกาสมันจะไม่เยอะแต่ก็มันจะมีการก่อตัวขึ้นมาได้เหมือนกันครับ
1: ก็โอกาสค่อนข้างน้อยนะในช่วงนี้ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือไปออกกำลังกายอะไรช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะหายห่วงน่าจะไปได้นะฮะ
0: ต้นเน้นย้ำว่าวันนี้ไว้ก่อนเฉพาะวันนี้ครับ
1: คุณโพรสามสวัสดีครับบึงการฝนมาวันไหนครับ
0: บึงการครับบึงการนี่ถ้าดูภาพรวมจริงๆมันก็จะเหมือนจะมีฝนอยู่เนาะแต่อาจจะฝนอาจจะไม่ทั่วนะครับ
1: ครับ
0: ฝนเนี่ยค่อยๆเพิ่มก็คือวันนี้พรุ่งนี้นะครับฝนจะค่อยๆเพิ่มแล้วก็อาจจะมีหนักบางวันนะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่วันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ไปจนถึงประมาณ24-25นะครับ
1: วันนี้ถึงปลายอาทิตย์นะ
0: ฮะฝนมีเรื่อยๆครับแล้วก็บางวันอาจจะหนักได้ครับ
1: คุณเตยท้องผาภูมิหยุดตกมา 3-4 วันแล้วครับตัดทุเรียนได้หมดสักที
0: โอ้ครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมรับฝนต่อนะครับช่วง22-23นะครับ
1: ปลายอาทิตย์นะฮะ
0: ฝนจะค่อยๆมาเนาะ
1: ครับ
0: จะค่อยๆเข้ามา
1: คุณรัตนาพรอำเภอเชียงใหม่อำเภอเขียงใหม่จังหวัดหนองคายวันนี้มีฝนไหมคะมีช่วงไหนบ่ายหรือค่ำ
0: เป็นฝนเล็กน้อยนะครับฝนปานกลางได้นะครับมีฝนเอาจริงๆถ้าดูตอนนี้เลยนะครับมันก็มีฝนบ้างแล้วโดยเฉพาะซีกที่ติดไปทางตะวันตกนะครับมีฝนบ้างนะครับ
1: คุณประยูนรายงานเข้ามานะครับว่าสกลนครไม่มีฝนเลย
0: ครับสกลนครครับจริงครับยังไม่มีนะครับแต่ถ้าแถวบึงกาฬก็มีเล็กน้อยนะครับไปจนถึงหนองคายเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับตอนบนของสกลนครเนี่ยจะเริ่มมีฝนได้นะครับสายๆเที่ยงๆครับ
1: ครับคุณบุญน้ำหนองบัวนครสวรรค์จะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกบ้างไหมคะ
0: ยังไม่มากนักครับ
1: น้อยอยู่นะ
0: เปอร์เซ็นต์วันนี้น้อย
1: ครับอุตุปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ฝนจะเริ่มเข้ามาได้หรือยังคะ
0: ครับฝนนะครับก็จะเป็นบางที่นะครับแต่ถ้าดูโดยภาพรวมของจังหวัดยังน้อยอยู
1: ่ยังน้อยอยู่นะครับ
0: ฝนจะค่อยๆกลับมาต้องพรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่ว่าก็กลับมาในลักษณะที่ว่าฝนเล็กน้อยฝนปานกลางนะครับ
1: ก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะ
0: ยังไม่ทั่วครับฝนยังไม่ได้ชุกขนาดนั้นครับ
1: ครับคุณพันศักดิ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองจะมีฝนช่วงไหนบ้างครับ
0: สำหรับระยองครับวันนี้ยังน้อยอยู่นะครับฝนอาจจะต้องรออีกสักหน่อยนึงนะครับก็จะเป็น22-23นะฝนที่จะค่อยๆกลับมา
1: ค่อยๆกลับมา22-23นะครับคุณธนวัฒน์อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนไหมครับ
0: วันนี้น้อยนะครับน้อยหรือไม่มีเลยนะครับรอ23ได้24เป็นต้นไป
1: ครับคุณวันวิภาโคราชอีกที่หนึ่งรายงานมาเหมือนกันว่าโนนสูงตอนนี้อากาศร้อนลมแรงนะครับคุณวรพจน์อำเภอวังสมบูรณ์สระแก้วมีฝนไหมครับตอนนี้หรือวันนี้ก็ได
0: ้อ๋อครับในขณะนี้เนาะเดี๋ยวสระแก้วนะครับต้องเช็คนิดหนึ่งนะครับในขนาดนี้นะครับภาคตะวันออกมีฝนแค่บริเวณจังหวัดจันทบุรีกับตราดเท่านั้นนะครับสระแก้วไม่มีครับ
1: สระแก้วยังไม่มีนะครับคุณจรัญธรชัยภูมิจะมีฝนได้วันไหนครับ
0: ชัยภูมิอาจจะมีฝนตามแนวเขาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่ชุกในตลอดสัปดาห์นี้ครับ
1: ครับส่วนใหญ่ก็เป็นแนวเขาด้วยใช่ไหมฮะคุณจิ๊บสกลนครมาวันไหนคะ
0: สกลนครนะครับจริงๆก็วันนี้พรุ่งนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มมีฝนนะครับไปจนถึงประมาณ25แล้วก็26 27ตรงนี้ก็เหมือนฝนจะลดลงไปนะคร
1: ับ คุณสุภารัตน์กรุงเทพวันปลายอาทิตย์นี้ฝนจะตกทั่วถึงไหมคะ
0: กรุงเทพครับกรุงเทพก็จะเป็นลักษณะของฝนบ่ายค่ำเป็นส่วนใหญ่นะครับทั่วไหมก็อาจจะกินพื้นที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ยังน้อยอยู่
1: วันนี้ยังน้อย
0: ภาพรวมถ้าเป็นสักช่วง26-27โอกาสการกระจายตัวจะเพิ่มดีกว่านี้นะครับ
1: แล้วถ้าเป็นแบบช่วงวันพฤหัสวันศุกร์นี้ละ23-24
0: อ๋อถ้าช่วงพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยฝนมันจะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็พอสัก26-27นะครับถ้าอย่างเร็วก็25เนี่ยมันก็จะเพิ่มอีกสเต็ป
1: ก็จะมากไปอีกเพิ่มอีกไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: คุณอาเกนจากจังหวัดพะเยาฝนตกหลายวันแล้วครับอำเภอภูชาง
0: ก็ยังตกครับต่อเนื่องครับในอาทิตย์นี้ครับ
1: เป็นมีไม่กี่พื้นที่นะที่ตอนนี้บอกว่ามีรายงานฝนเข้ามากันหลายวันส่วนพื้นที่ไหนที่ไม่มีก็ไม่มีกันเลยนะช่วงนี
0: ้ก็จะเน้นส่วนใหญ่เหนือนะครับภาคเหนือที่ตกบ่อย
1: คุณวีระเดชศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูฝนรินรินแปลว่าไม่เยอะใช่ไหมก็คือพอมีบ้าง
0: ลินลินก็เบา
1: ๆคุณน้องดิวสวัสดีค่ะศรีสะเกษแดดจ้าแต่เช้าอีสานล่างจะมีฝนบ้างไหมคะข้าวรอน้ำอยู
0: ่อาทิตย์นี้ไม่เยอะครับทั้งอาทิตย์เลยครับ
1: คำถามก็มีเข้ามาหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอยากได้ฝนนะฮะพี่หนึ่งแต่ว่า อยากจะให้สรุปรวมกันอีกสักทีว่าวันนี้วันสองวันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างฮะเรื่องฝน
0: ครับในวันนี้นะครับภาพรวมฝนยังน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ย
1: ครับ
0: ฝนจะเพิ่มนะครับภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคกลางก็จะเริ่มทางด้านตะวันตกก่อนนะครับแต่จริงๆภาคกลางตอนกลางถึงด้านตะวันออกมันก็เพิ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าตะวันตกมันจะเยอะกว่าเนาะนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเบอร์ที่จะเพิ่มชัดเจนก็จะเป็นตอนบนตอนกลางตอนบนด้านตะวันออกนะครับส่วนถ้าเป็นตอนล่างนะครับตอนล่างตอนกลางเนี่ยจะมันก็ลดหลั่นลงไปเนาะนะครับยกเว้นแนวเขาแถวโคราชอะไรเนี่ยก็จะตกดีอยู่นะครับส่วนภาคตะวันออกก็จะเน้นแถวจันตาดเป็นหลักนะครับส่วนที่อื่นมันก็เพิ่มขึ้นบ้างนะครับภาคใต้ในวันพรุ่งนี้ยังไม่เพิ่มนะครับต้องรอประมาณถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็พรุ่งนี้ที่เพิ่มขึ้นบ้างนะครับส่วนถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกต้องรอ23นะครับแต่ว่าภาคใต้เองเนี่ยช่วงที่ฝนเพิ่มก็จะเน้นตอนบนตอนบนเป็นหลักนะครับตอนล่างยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะนะครับแต่ถ้าช่วงปลาย26 27 28เนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่ภาคใต้ตอนกลางเนี่ยก็จะเยอะด้วยนะครับ
1: ก็คือฝนที่ช่วงนี้ที่มันเบาก็เพราะว่าตัวหย่อมมันขยับขึ้นไปข้างบน
0: มันไกลไปหน่อยนะครับตัวลงไม่ชัดเจนแล้วก็ตัวมรสุมเองก็ผ่อนลงไปจากช่วงก่อนนะครับแต่ว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันจะแรงขึ้นลักษณะที่แบบแรงขึ้นหน่อยนึงไม่ได้แบบบือหวาไม่ได้แบบ
1: ค่อยๆแรงขึ้นนะไม่ได้แบบว่ากระโชกโคกมา
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็เป็นภาพรวมอาทิตย์นี้ก็คือฝนยังน้อยแล้วมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็คาดว่าฝนจะเพิ่มมากขึ้นแบบเห็นชัดเจนก็คือประมาณต้นสัปดาห์หน้า
0: ต้น27 28เนี่ยจะชัดนะครับ
1: ครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับอากาศร้อนดื่มน้ำกันให้มากๆด้วยนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนในเช้าวันนี้แล้วกลับมาติดตามรายการถ่ายทอดสดของเราได้อีกครั้งในเวลา 12:30 น.ตอนนี้ดีเจเบนซ์กิติและวิทยากรของเราพี่หนึ่งวุฒิพงษ์หนูบรรจงต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: ตำรวจสภ.เมืองยะลาขอพลังผู้ประกอบการร่วมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติสร้างเมืองปลอดภัยสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยสังเกตสิ่งของวัตถุแปลกปลอมรวมถึงบุคคลหรือพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผิดปกติหรือมีลักษณะน่าสงสัยเพื่อร่วมกันป้องกันเหตุลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำรวจสภ.เมืองยะลาเน้นย้ำว่าการสังเกตความผิดปกติและแจ้งข้อมูลอย่างทันท่วงทีถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบและป้องกันเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ผู้ประกอบการเพิ่มความระมัดระวังต่อสิ่งของที่ไม่มีเจ้าของบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือสถานการณ์ที่ผิดไปจากปกติพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบสิ่งผิดสังเกตทั้งนี้หากพบวัตถุต้องสงสัยขอให้ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดห้ามจับห้ามเคลื่อนย้ายและห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดพร้อมรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากพบเหตุฉุกเฉินหรือวัตถุต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างรวดเร็วตำรวจสภ.เมืองยะลาเชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนทุกคนจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งลดโอกาสการเกิดเหตุและทำให้จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
8: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชา สามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
18: ตอนหนูอยากทำงาน
19: อ
18: เฮียแห้งเฮียแห้ง
19: อ้าวว่าไงล่ะอนุมารังเฮียแต่เช้าเชียว
18: ปิดเทอมใหญ่เนี้ยหนูขอเฮียมาทำงานที่ร้านนะจ๊ะ
19: เอาเลย
18: ปีนี้หนูม.3แล้วหนูอยากแบ่งเบาค่าเทอมแม่น่ะนะเฮียนะ
19: ไล่สิไล่สิจริงๆแล้วงานที่ร้านเฮียก็ไม่ไรเยอะอะไรมากมายหรอกนะแต่ถ้าหนูอยากทำเนี่ยเฮียจะหางานให้กับเลี้ยวกางงานพุ่งเนี่ยมาทำงานไรเลยนะ
18: เย้เฮียเฮงใจดีที่สุดเลย
20: อะอย่าเพิ่งรีบดีใจไปฟังทางนี้ก่อนนะคะตามกฎหมายแล้วการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าทำงานและห้ามไม่ให้ลูกจ้างเด็กทำงานหลอมเป่าหล่อหรือรีดโลหะหรือทำงานในสถานที่เล่นการพนันสถานบันเทิงสำหรับเต้นรำจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีบริการนวดรวมทั้งห้ามทำงานในระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาหากฝ่าฝืนมีโทษหนักปรับขั้นต่ำ 400,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน2ปีหากลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายนายจ้างรับโทษหนักปรับตั้งแต่ 800,000 ถึง2ล้านบาทจำคุกไม่เกิน4ปีค่ะ
19: ไอ้ยาเกือบไปแล้วเราเดี๋ยวเฮียต้องไปแจ้งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองเลี้ยวล่ะ
17: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
9: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
21: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
22: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
23: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมนะครับจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกัน9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่าน2สถานีนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรับสัญญาณรายการเราณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ทั้ง2สถานีในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังรายการของเราผ่านระบบออนไลน์นะครับได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ของทางสมาคมเองนะครับ www.nmab.or.th/radio นะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org แล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์ของท้องลุ่มน้ำลำตะคองนะครับ www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100นะครับแล้วก็ทางด้านของหน้าแฟนเพจ Facebook ก็หน้า YouTube ของวิทยุมจร.นครราชสีมาก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับฟังจากสถานีใดพื้นที่ใดชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่าโทรพูดคุยในช่วงที่2ก็ได้นะครับสามารถโทรมาสอบถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสมาคมเกี่ยวกับสิทธินะครับต่างๆของคนตาบอดหรือว่าของคนพิการของเราได้เช่นเดียวกันโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยนะครับสำหรับช่วงของ NMAB Update แล้วก็จะมีข่าวสารมาให้ท่านได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยเหลือคนพิการต่างๆนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับมาเป็นในรูปแบบของคูปองนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เดินออกจากบ้านปุ๊บความรู้สึกเหมือนก้าวเข้าไปในเตาอบที่กำลังร้อนและอุเลยครับแถมแบบมีคนเอาน้ำมาพรมในเตาอบนั้นด้วย
2: ใช่ค่ะร้อนชื้นแบบเหนอะหนะสุดๆไปเลยนะคะวันนี
1: ้จริงครับก็นี่แหละครับสภาพอากาศที่เราต้องเผชิญกันในวันนี้วันอังคารที่21 กรกฎาคม 2569ตอนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ในรายการแสงสว่างในความมืดครับผม
2: ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็ออกอากาศให้ได้ติดตามกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9 โมงเช้าถึง 10 โมงเช้าเลยค่ะ
1: ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองครับ
2: และอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วค่ะ
1: ซึ่งก็ผลิตรายการโดยคณะนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานั่นเองครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้เราก็เตรียมข้อมูลมาเจาะลึกกันทั้งเรื่องกลไกสภาพอากาศแบบละเอียดยิบแล้วก็มีข่าวอัปเดตกฎกระทรวงใหม่ที่สำคัญกับคนตาบอดและคนพิการมากๆมาแล้วให้ฟังด้วยค่ะ
1: มาเริ่มเจาะเรื่องเตาอบที่พรมน้ำกันก่อนดีกว่าคือวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเราเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับ
2: โดยเฉพาะที่เลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมาค่ะ
1: คือมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาด้วยความเร็วประมาณ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าทำไมฝนตกแล้วมันถึงไม่ได้เย็นขึ้นเลยเหรอครับกับยิ่งอบอ้าวหนักกว่าเดิมอีก
2: คือกลไกมันมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะมันจะพัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาสะสมไว้ในพื้นที่ทีนี้พอมันมาเจอกับอุณหภูมิพื้นผิวดินของภาคอีสานที่สะสมความร้อนไว้สูงมาก
1: อ๋อมันก็เลยระเหยขึ้นมา
2: ถูกต้องค่ะมันเลยระเหยกลายเป็นความอบอ้าวอุณหภูมิต่ำสุดในอีสานเนี่ยอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสก็จริงแต่ช่วงพีคสุดๆพุ่งไปถึง 32-37 องศาเซลเซียสเลยนะคะ
1: โหแต่37องศาเลยเหรอครับ
2: เอ้ยอยู่ที่23-32องศาค่ะ
1: แล้วจังหวัดที่ติดแม่น้ำโขงล่ะครับ
2: นครพนม24-34องศาค่ะส่วนมหาสารคาม24-35องศาและอุบลราชธานี23-35องศาค่ะ
1: แปลว่าฝนที่ตกลงมาคือไม่ได้ช่วยคลายร้อนเลยนะครับแถมเพิ่มความชื้นให้เรารู้สึกเหนียวตัวกว่าเดิมอีกและอย่างภูมิภาคอื่นเขาเจอกลไกความกดอากาศแบบเดียวกันไหมครับ
2: ถ้าเป็นภาคเหนือจะเจอหนักสุดค่ะเพราะว่าร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นทำให้ฝนตกถึงร้อยละ60ของพื้นที่เลยแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะ
1: แล้วภาคกลางกับภาคอื่นๆล่ะครับ
2: ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนร้อยละ30ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ40
1: แล้วเรื่องคลื่นลมสำหรับคนที่ต้องออกทะเลล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
2: สำหรับคลื่นลมฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะสูง 1-2 เมตรค่ะแต่ถ้าบริเวณไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรเลยค่ะ
1: ฟังดูแล้วคือสภาพอากาศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยนะครับต้องคอยตั้งรับอย่างเดียวเลย
2: ใช่ค่ะทำได้แค่พกร่มกับเตรียมตัวรับมือเนาะ
1: แต่เรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันมันเป็นเรื่องของการดึงอำนาจการควบคุมกลับมาสู่มือของเราเองครับ
2: น่าสนใจค่ะเรื่องอะไรคะ
1: นั่นก็คือร่างกฎกระทรวงใหม่ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดและคนพิการซึ่งตอนนี้กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ครับ
2: โหเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะคือได้ยินมาว่าทางสดช.หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเขาไปศึกษาโมเดลจาก11ประเทศเพื่อเอามารื้อระบบเดิมทิ้งเลยค่ะ
1: รื้อระบบเดิมทิ้งเลยแปลว่าระบบเก่านี้มันมีปัญหาใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสมัยก่อนเนี่ยตามกฎหมายปี2554รัฐจะใช้วิธีจัดซื้ออุปกรณ์แบบเหมาโหลมาเก็บไว้ในสต็อกค่ะ
1: ซึ่งพอเก็บไว้นานๆกว่าจะแจกจ่ายบางทีเทคโนโลยีมันก็ตกรุ่นไปแล้วหรือไม่ก็ใช้งานจริงไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเลย
1: ผมมองว่าระบบเดิมเนี่ยมันเหมือนการยัดเยียดเสื้อโหลให้ทุกคนใส่ทั้งที่ความต้องการของแต่ละคนเราต่างกันแต่ของใหม่ได้ยินว่าจะเป็นระบบคูปองดิจิทัลกลไกมันทำงานยังไงครับถึงจะมั่นใจได้ว่าเราจะได้เสื้อที่สั่งตัดพอดีตัวจริงๆ
2: คือแทนที่รัฐจะซื้อของมารอแจกเ เขาก็จะให้เป็นเครดิตหรือว่าคูปองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปแทนค่ะเพื่อให้คนตาบอดและคนพิการเข้าไปเลือกสเปคเทคโนโลยีที่ตรงกับวิถีชีวิตของตัวเองได้เลย
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยสิครับ
2: ดีมากค่ะกลไกนี้มันสร้างระบบนิเวศแห่งการเลือกค่ะคือมันจะบีบให้ผู้ผลิตต้องแข่งขันกันพัฒนาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดมานำเสนอไม่ใช่แค่ผลิตส่งให้ได้ยอดจัดซื้อจากรัฐอีกต่อไป
1: เดี๋ยวนะครับแต่ถ้าปล่อยให้เลือกเองแบบนี้มันจะไม่เกิดปัญหาการเอาคูปองไปใช้ผิดประเภทหรือโดนผู้ผลิตปั่นราคาของให้แพงกันจริงเหรอครับ
2: นี่แหละค่ะคือเหตุผลสำคัญที่เขาต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนเพื่อที่จะไปอุดช่องโหว่ตรงนี้ไงคะ
1: อ๋อคือเอาความเห็นไปปรับปรุงร่างให้มันสมบูรณ์
2: ใช่ค่ะอย่างในต่างประเทศที่เขาใช้ระบบนี้สำเร็จเขาจะมีแคตตาล็อกกลางที่คัดกรองมาตรฐานแล้วก็ควบคุมราคามาแล้วหรือไม่ก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตอนใช้คูปองค่ะ
1: มันเลยเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยนะครับจากผู้รับความช่วยเหลือกลายมาเป็นผู้บริโภคที่มีอำนาจตัดสินใจอย่างแท้จริง
2: ถูกต้องค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ดีมากเลย
1: ใครที่อยากร่วมกำหนดทิศทางนโยบายนี้เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ nrmab.or.th listening ตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมไปจนถึง14สิงหาคม2569นี้นะครับ
2: สิทธิในการเลือกเครื่องมือก็คือสิทธิในการกำหนดชีวิตตัวเองนะคะการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะเป็นตัวช่วยลบข้อจำกัดทางร่างกายได้มหาศาลเลยค่ะ
1: จริงครับและสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากทางสมาคมนะครับสามารถโทรไปได้ที่หมายเลข044-353-452ครับ
2: หรือโทรไปที่เบอร์081-616-2399ก็ได้เช่นกันค่ะ
1: ลองคิดดูนะครับทุกคนถ้าเทคโนโลยีในอนาคตถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนตาบอดและคนพิการในระดับบุคคลได้จริงๆเราอาจจะไม่ได้พูดถึงแค่การอำนวยความสะดวกแล้วล่ะครับ
2: แต่มันจะเป็นการปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของพวกเราทุกคนเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องการดำรงชีวิตอิสระของผู้พิการก่อนอื่นเราควรทำความเข้าใจถึงการดำรงชีวิตอิสระเสียก่อนเนื่องจากปัจจุบันเรามีการผลักดันให้ทุกๆคนสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระการดำรงชีวิตอิสระคือการที่คนสามารถคิดและตัดสินใจสิ่งที่มีผลกระทบต่อตัวเองได้สามารถเลือกวิธีการดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเองและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หากต้องมีข้อจำกัดก็ควรให้เป็นข้อจำกัดเดียวกับคนทั่วไปในสังคมการดำรงชีวิตอิสระไม่ได้หมายความว่าผู้พิการต้องแยกตัวออกมาอยู่เพียงลำพังและไม่ได้หมายความว่าผู้พิการต้องสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองทุกอย่างเพราะในสังคมย่อมต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันผู้พิการก็เช่นเดียวกันที่ต้องการความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการที่จะมีชีวิตที่อิสระมนุษย์ย่อมต้องการคิดและตัดสินใจสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตของตัวเองแต่มนุษย์เมื่อมีความพิการเกิดขึ้นกับตัวเองส่วนใหญ่คนพิการจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือคิดว่าตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากผู้พิการได้รับความกดดันต่างๆมากมายจากคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างจนทำให้ผู้พิการขาดความมั่นใจในตัวเองกระบวนการส่งเสริมการดำรงชีวิตอิสระของผู้พิการจึงเริ่มต้นตั้งแต่ดึงความเชื่อมั่นของผู้พิการกลับคืนมาโดยใช้กระบวนการให้คำปรึกษาฉันเพื่อนและการมีต้นแบบเมื่อผู้พิการสามารถดึงความเชื่อมั่นของตัวเองกลับคืนมาแล้วเขาก็สามารถที่จะคิดและตัดสินใจสิ่งที่มีผลกระทบต่อตัวเองได้และจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงการดำรงชีวิตอิสระของผู้พิการแล้วต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยเพราะฉะนั้นศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในประเทศไทยในจังหวัดต่างๆต้องทำงานทั้งทางด้านการให้บริการและการพิทักษ์สิทธิ์ควบคู่กันไปเพื่อทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้พิการและผู้คนในสังคมเพื่อเกิดความเสมอภาคและการเข้าถึงบริการของคนทุกคนในสังคมรวมถึงตัวผู้พิการเองเมื่อสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองแล้วต้องเป็นผู้ที่เปลี่ยนทัศนคติของคนในครอบครัวคนรอบข้างรวมถึงคนในสังคมทั่วไปโดยต้องคำนึงถึงสิทธิ์ของตัวเองที่ควรจะได้รับนั่นคือสิทธิ์ของผู้พิการรวมถึงสิทธิ์มนุษยชนซึ่งจะทำให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การดำรงชีวิตอิสระล้วนเป็นที่ต้องการของมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นหากสังคมเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพในตัวเองและผู้พิการไม่ว่าพิการมากหรือน้อยสามารถที่จะพัฒนาได้คุณภาพชีวิตของผู้พิการก็จะดีขึ้นและก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่ผู้พิการจะสามารถดำรงชีวิตอิสระได้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ arch.chula.ac.th

0: ท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
1: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
2: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกๆดิบๆข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่

9นาฬิกากับอีก37นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราในณเวลานี้ครับช่วง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทั้ง2สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาม.จ.ร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจาย

เสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วครับแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th /radio เว็บไซต์ www.parkfm.org เว็บไซต์ www.ddlamtakong.comหน้าเพจ Facebook และ YouTube วิทยุมจรนครราชสีมาติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับโทรเข้าหน้าไมค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆเกี่ยวกับสมาคมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนตาบอดของคนพิการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับสมาคมของเราก็เป็นองค์กรที่ส่งเสริมแล้วก็ดูแลด้านของคนตาบอดนะครับเป็นหลักเลยนะครับในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีจังหวัดอื่นๆนะครับโดยผ่านเครื่องมือผ่านกลไกนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับถ้าเกิดในจังหวัดนครราชสีมาเราก็จะดูแลตรงโดยองค์กรแม่ก็คือสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็จะดูแลด้านของการจัดสวัสดิการต่างๆนะครับเพิ่มเติมให้กับคนตาบอดที่มาสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะครับจัดโครงการจัดกิจกรรมต่างๆให้นะครับให้มารับความรู้ให้มาได้มาพบปะกันนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนขององค์กรภายใต้นะครับที่ดูแลด้านของการให้บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการประสานส่งต่อคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์นะครับอย่างเช่นการเข้าการต่อบัตรประจำตัวประชาชนทำบัตรคนพิการต่อบัตรคนพิการนะครับพบแพทย์ตามนัดทำธุรกรรมต่างๆที่ธนาคารหรือว่าทำเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับโดยทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเป็นผู้ดูแลนะครับนอกจากบริการประสานส่งต่อแล้วก็จะมีบริการการสอนใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดหรือว่าวิชาโอนเอ็มนะครับที่เราก็ลงพื้นที่ไปสอนในหลายๆสถานที่ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีหลายสถานที่จองคิวเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับในปีนี้เราได้รับงบประมาณมา100ท่านนะครับสอนไปแล้วประมาณน่าจะ30หรือ40ท่านจะไม่ถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มีติดต่อเพิ่มเติมแล้วก็กำลังวางแผนการลงให้ทันก่อนวันที่30กันยายนก่อนปิดหมดปีงบประมาณของทางภาครัฐนะครับเพราะงบประมาณนี้เราได้มาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพิการหากเหลือต้องส่งคืนก่อน30กันยายนนะครับก็จะพยายามจัดให้มากที่สุดเพื่อที่คนตาบอดเราจะได้รับประโยชน์กันนะครับแล้วก็นอกจากในจังหวัดนครราชสีมาแล้วในปัจจุบันเราก็จะมีองค์กรนะครับที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในระดับประเทศซึ่งเราเพิ่งก่อตั้งขึ้นมานะครับเมื่อวันที่3กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาก็คือทางด้านของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยการนำของท่านประธานมูลนิธินะครับท่านสุบินแบขุนทศนะครับก็มีภารกิจในการส่งเสริมนะครับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพิการซ้ำซ้อนมากกว่า1ประเภทนะครับบางท่านอาจจะอย่างบางท่านอาจจะเป็นตาแล้วก็เป็นร่างกายด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะดูแลตรงนี้แล้วก็ครอบครัวคนตาบอดที่มีความยากไร้นะครับแล้วก็จะลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือในตรงนี้ในหลายๆเคสนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับท่านนำทีมโดยท่านประธานมูลนิธิเลยนะครับท่านสุบินแม่คุณทศนะครับประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธินะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทางด้านของเทศบาลตำบลหัวทะเลนะครับนำโดยท่านนายกเอกภพตัวมอนสังนะครับนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลพร้อมด้วยปลัดเทศบาลสมาชิกสภานะครับแล้วก็ทางด้านของผอ.กองนะครับสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลหัวทะเลนะครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือนะครับคุณลุงภูลพาดทองหลางนะครับอายุ85ปีมีความ
พิการตาบอดแล้วก็พิการร่างกายด้วยนะครับมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตอยู่แถวๆสมาคมเราเลยนะครับแถวๆสำนักงานเราอยู่ตรงบ้านหนองสองห้องหมู่4นะครับตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับร่วมกับบุตรสาวและสมาชิกกว่า8คนนะครับซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของคุณลุงพูนนะครับมีในลักษณะของเพิงจอดรถเก่านะครับมีลักษณะชำรุดทรุดโทรมหลังคามุงสังกะสีไม่มีผนังกั้นนะครับทำให้การดำรงชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางมูลนิธิเราก็ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับโดยมีทางด้านของถุงยังชีพนะครับให้จำนวน3ถุงนะครับแล้วก็พร้อมเงินจำนวนอีก 1,500 บาทนะครับรวมมูลค่าที่เราช่วยเหลือไปในครั้งนี้ก็ประมาณ 3,000 บาทนะครับก็และทางมูลนิธิก็จะได้เรียกว่าหาวิธีการนะครับดูแลเพิ่มเติมต่อไปนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ต้องเป็นมูลนิธิลงดูแลทั้งที่เป็นคนในจังหวัดนครราชสีมาก็เนื่องจากณเวลานี้นะครับจากที่ไปพูดคุยนะครับตอนนี้คุณลุงยังมีบัตรคนพิการนะครับซึ่งระบุความพิการเป็นประเภท3นะครับก็แต่ส่วนการมองเห็นตรงนี้มองไม่เห็นจริงๆแต่ว่าตอนที่ไปตรวจรักษาการมองเห็นมันจะเป็นเหมือนเรียกว่าเห็นโดยไม่ประจักษ์นะครับเลยอาจจะต้องเขาเรียกว่าทำอันไหนได้ก่อนก็ทำไปก่อนนะครับก็เลยได้ตรงร่างกายนี้ไปก่อนแล้วก็ทางเราก็จะช่วยเหลือในการให้คุณลุงได้สามารถขึ้นทะเบียนคนพิการเพิ่มเติมเป็นคนประเภท1นะครับเพื่อที่จะได้เข้าข้อบังคับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยสมัครเป็นสมาชิกกับเราแล้วก็จะได้มีสวัสดิการเพิ่มเติมเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะครับหรือว่าเป็นในกรณีที่บิดามารดาเสียชีวิตนะครับหรือว่าเป็นคุณลุงเสียชีวิตเองนะครับญาติสามารถเบิกได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีโครงการกิจกรรมเพิ่มเติมที่อาจจะสามารถช่วยฟื้นฟูตัวคุณลุงเองได้นะครับถึงแม้จะอายุ84-85 ปีแล้วก็ถ้าได้รับการฟื้นฟูหลายท่านนะครับอายุเยอะแล้วก็ยังสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้นะครับไม่เป็นภาระของครอบครัวนะครับบางท่านอาจจะพอทำงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆได้นะครับอย่างเช่นพวกงานฝีมือในพวกนี้เราก็จะได้นำท่านมาฟื้นฟูนะครับในลำดับต่อไปนะครับสำหรับการดำเนินงานของทางมูลนิธิของเรานะครับก็เราก็จะลงพื้นที่กันเรื่อยๆนะครับในการช่วยเหลือคนตาบอดที่มีความยากลำบากนะครับในการดำรงชีวิตอย่างเช่นในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณลุงสวัยนะครับซึ่งเราก็ได้ลงไปสำรวจแล้ว1รอบนะครับคุณลุงสวัยมีนอกจากจะตาบอดมองไม่เห็นแล้วนะครับยังมีความเรียกว่าหูตึงตามวัยนะครับอายุเยอะแล้วหูตึงนะครับคนตาบอดแล้วหูยังตึงได้ยินไม่ชัดเจนอีกมันน่าจะเป็นสิ่งที่ยากลำบากในการดำรงชีวิตมากนะครับเราก็จะนำคุณลุงสวัยนะครับมาตรวจรักษานะครับว่าจะสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างจะต้องใส่เครื่องช่วยฟังไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ทางมูลนิธิเราก็จะดูแลค่าใช้จ่ายให้กับท่านทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะลงดูแลโดยท่านรัตนาเกษมศักดิ์นะครับรองประธานมูลนิธินะครับแล้วก็จะได้มีการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้ท่านได้รับชมผ่านเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่รับฟังอยู่ตรงนี้อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางมูลนิธิครับอยากให้มูลนิธิของเราได้ลงช่วยเหลือหรือว่ามีเบาะแสนะครับคนตาบอดที่มีความยากไร้พื้นที่ใดนะครับก็สามารถโทรแจ้งเราได้นะครับใครอยากร่วมสนับสนุนอยากร่วมมีส่วนร่วมนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตก็สามารถร่วมบริจาคได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหมายเลขบัญชี665-036-6363นะครับ665-036-6363
บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด6650366363นะครับร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้หรือว่าพบเบาะแสนะครับพบเบาะแสคนตาบอดที่มีความยากไร้ยากลำบากนะครับก็สามารถโทรแจ้งเราได้เช่นเดียวกันนะครับทาง044-353-452นะครับ044-353-452 083-456-9151นะครับ083-456-9151หรือทักข้อความมาที่เพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็ได้นะครับพิมพ์ใน Facebook ได้หรือว่าแอดเป็น LINE @bldfconnectมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามนะครับในการช่วยเหลือนะครับคนตาบอดนะครับที่มีความยากลำบากความยากไร้ในการดำรงชีวิตโดยใช้อาศัยกลไกของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเรานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ

งานเพียงเพราะเป็นความสุขให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับสำหรับท่านที่ฟังอยู่อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือขออภัยมาบริจาคด้วยตัวเองที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็ได้นะครับแล้วก็สมาคมก็ต้องขอบพระคุณนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับศุกร์ที่17กรกฎาคม2519นะครับขอบพระคุณทางด้านของที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนะครับที่ได้ร่วมบริจาคนะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งไข่นะครับจำนวนกว่า20ชุดนะครับให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตรงนี้เราก็ได้ส่งต่อให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็ใช้ในการบริหารจัดการนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับทั้งด้านท่านประธานที่พักสงฆ์นะครับท่านพระอาจารย์สายันนะครับแล้วก็พระอาจารย์ทุกรูปนะครับแล้วก็ผู้ที่ใจบุญทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนมาตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านที่อยากร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมจะมาบริจาคด้วยตัวเองที่สมาคมหรือว่าโอนเงินมาบริจาคก็ได้นะครับที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมี QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับรวมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับตรงนี้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ044-353-452 081-616-2399รายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองกำลังผ่าเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 7,780,000 เมตรในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พันเอกอำนาจวชิระศักดิ์โสภานะผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพเปิดเผยว่ากองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพจัดกำลังจำนวน3ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ.2564บริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านแกน้อยตำบลเมืองหน้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวและชุดปฏิบัติการข่าวของกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ผ่านช่องทางธรรมชาติตำบลเมืองหน้าอำเภอเชียงดาวห่วงวันที่10ถึง17กรกฎาคม2569ทางหน่วยจึงได้ตรวจสอบร่องรอยของกลุ่มขบวนการตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2569จนกระทั่งวันที่17กรกฎาคม2569ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ30คนเดินทางมาตามเส้นทางในภูมิประเทศพร้อมกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีซึ่งขณะนั้นมีฝนตกหนักและหมอกปกคลุมหนากลุ่มขบวนการอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ผลการปฏิบัติการฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทางหน่วยจึงได้จัดกำลังเพิ่มเติมจำนวน4ชุดปฏิบัติการเพื่อควบคุมพื้นที่และทำการพิสูจน์ทราบพื้นที่โดยรอบตรวจสอบพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน37กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้ารวมจำนวน 7,780,000 เมตรหลังจากนั้นจึงได้นำของกลางส่งให้สถานีตำรวจภูธรนาหวายอำเภอเชียงดาวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดในห้วงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึงปัจจุบันหน่วยสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้432ครั้งจับกุมผู้ต้องหาได้417คนตรวจยึดยาบ้าได้261,094,374 เมตรเฮโรอีน20กิโลกรัมไอซ์5,845กิโลกรัมฟิน360กิโลกรัมและคีตามีน1,089กิโลกรัมการปะทะกับกลุ่มขบวนการจำนวน61ครั้งกลุ่มขบวนการเสียชีวิต46ศพผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนหมอ
1: พี่พศขาหมอฟันนี่มีหน้าที่รักษาฟันใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้า
1: ถ้างั้นหมอผีที่เห็นในทีวีก็ต้องมีหน้าที่รักษาผีสิคะ
0: ไม่ใช่จ้าคำว่าหมอน่ะนอกจากจะหมายถึงผู้ตรวจรักษาโรคอย่างเช่นหมอฟันแล้วยังหมายถึงผู้รู้ผู้ชำนาญด้วยอย่างหมอผีน่ะก็หมายถึงผู้ที่เชื่อกันว่ามีอำนาจเลี้ยงควบคุมใช้งานและปราบผีได้จ้าไม่ใช่หมอรักษาผีจ้า
1: แล้วหมองูกับหมอนวดล่ะคะ
0: หมองูหมายถึงผู้รู้ผู้ชำนาญในการจับงูส่วนหมอนวดก็หมายถึงผู้ที่มีความชำนาญในการนวดเพื่อให้คลายจากความปวดเมื่อยเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: กลอกคือหมาหยอกไก่ตัวไอ้นี่วังยอมเอ้ยหนูอยู่ข้างๆคือหดบันแมวเห็นหมาแท้นอมาเก็บแพ้แพ้พ่อวอยามเอ้ยบ่อยู่ผู้ทันเด้ออาย
1: เห็นหยังเก่ง

0: ของหนูเป็นน้องเมียน้องเมียเด้ออายหนูเป็นน้องเมียน้องเมียเด้ออาย
1: ได้ยินบ่มันเป็นน้องเมียมันเป็นน้องเมีย
0: น้องเมียเด้อจ้าน้องเมียเด้อจ้าน้องเมียเด้อจ้าอย่า

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะภาษาไทยเด็กถิ่นทุรกันดารสนองพระราชดำริเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาสภากาชาดไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการจำนวน25แห่งพร้อมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปีงบประมาณ2569มุ่งพัฒนานักเรียนที่ยังมีผลการคัดกรองด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงให้ได้รับการเสริมทักษะเพิ่มเติมควบคู่กับการเรียนในห้องเรียนเพื่อให้สามารถอ่านออกเขียนได้และนำความรู้ไปต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สารคดีเกษตรชุดเกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งตอนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพทุกชนิดต่างมีความต้องการน้ำเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดขึ้นไปสร้างการเจริญเติบโตและคายน้ำเพื่อระบายความร้อนนอกจากนี้น้ำยังเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดปริมาณและผลผลิตของพืชโดยพืชแต่ละชนิดต่างก็มีความต้องการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และอายุเพราะหากใช้น้ำน้อยก็จะทำให้โตช้าผลผลิตต่ำแต่ถ้าให้มากไปก็จะสิ้นเปลืองดังนั้นสิ่งที่เกษตรต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการระบบให้น้ำซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณได้นั่นเองการให้น้ำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะทำให้เกิดผลดีคือพืชเจริญเติบโตเต็มที่ไม่ชะงักการเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตกำหนดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้การให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสะดวกและประหยัดเวลาระบบการให้น้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น2ประเภทประเภทแรกคือการให้น้ำแบบฉีดฝอยโดยฉีดน้ำขึ้นไปในอากาศเหนือต้นพืชกระจายเป็นฝอยแล้วตกลงมาบนพื้นที่เพาะปลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบก็คือสปริงเกอร์ใช้แรงดันตั้งแต่20เมตรขึ้นไปอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำ250ลิตรต่อชั่วโมงเหมาะกับการให้น้ำในบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ได้มากระบบสปริงเกอร์เหมาะกับแหล่งน้ำที่มีปริมาณมากคุณภาพน้ำปานกลางหากคุณภาพน้ำมีน้อยจำเป็นต้องมีระบบการกรองเพื่อป้องกันปัญหาอุดตันสำหรับพืชผักที่ปลูกเป็นแปลงแบบหวานหรือแบบต้นกล้าเช่นผักกินใบผักหัวประเภทที่2คือการให้น้ำแบบเฉพาะจุดเป็นการให้น้ำบริเวณรากของพืชโดยตรงน้ำจะถูกปล่อยลงสู่ดินให้ซึมไปในดินบริเวณรากของพืชซึ่งระบบนี้จะถือได้ว่าเป็นระบบที่ประหยัดน้ำอย่างแท้จริงเนื่องจากการสูญเสียน้ำจากปัจจัยอื่นน้อยมากและใช้แรงดันต่ำทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายระบบน้ำหยดอัตราการปล่อยน้ำ 2-8 ลิตรต่อชั่วโมงโดยปล่อยน้ำจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินโดยตรงแล้วซึมผ่านดินบริเวณรากเหมาะสำหรับพืชไร่พืชผักหรือผลไม้บางชนิดระบบน้ำหยดเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณจำกัดและต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อป้องกันการอุดตันระบบการให้น้ำทั้ง2ระบบนี้เกษตรกรสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตช่วยประหยัดน้ำและที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยแรงนี้มีทางรอดรู้ทันเข้าใจเกษตรกรไทยร่วมใจรับมือภัยแล้ง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่รับการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เตรียมรับการตรวจประเมินจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศองค์การยูเนสโกระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้ติดตามความพร้อมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนใน4จุดยุทธศาสตร์สำคัญประตูช้างเผือกประตูท่าวัดเชียงมั่นซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่และวัดเจดีย์หลวงวรวิหารซึ่งคณะทำงานได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งเตรียมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความพร้อมของทุกหน่วยงานทั้งด้านการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่การนำเสนอข้อมูลการบูรณาการความร่วมมือในทุกมิติก่อนที่ผู้เชี่ยวจากไอคอมมอสซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกจะเดินทางมาตรวจประเมินทางเทคนิคในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยการประเมินดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ได้เสนอคุณค่าโดดเด่นระดับสากลตามเกณฑ์มรดกโลก2ประการได้แก่เกณฑ์ข้อ2การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่แสดงถึงการรับอิทธิพลทางพุทธศาสนากับอาณาจักรอื่นๆและเกณฑ์ข้อที่3เมืองเชียงใหม่และสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวแทนอารยธรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20ทั้งนี้ล่าสุดภาพรวมการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดคงเหลือเพียงการแก้ไขปัญหาพ่นสีกำแพงการจัดระเบียบตู้ไฟและป้ายโฆษณาในเมืองเก่าซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประสานภาคเอกชนปรับปรุงรูปแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแล้วพร้อมเตรียมใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในท่าอากาศยานเชียงใหม่สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวมั่นใจทุกหน่วยงานมีความพร้อมอำนวยความสะดวกและสะท้อนศักยภาพความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าอัตโนมัติอัตโนมัติมาจากคำภาษาบาลีว่าอัตโนมติแปลว่าความคิดหรือความเห็นของตนเคยใช้ในสมัยก่อนเช่นในประกาศว่าด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2402มีข้อความตอนหนึ่งว่าให้ไต่ถามปรึกษากันโดยบาลีและอรรถกถาอาจิรยวาทคือถ้อยคำของอาจารย์สั่งสอนสืบๆมากับอัตโนมัติปัญญาของตัวสอบสวนให้ถูกต้องกันอัตโนมัติอีกคำหนึ่งเพี้ยนเสียงมาจากอัตโนวัตซึ่งพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงประพันธ์ทรงบัญญัติศัพท์ให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าออโตเมติกแปลว่าเป็นไปได้ในตัวเองคือมีกลไกทำหน้าที่ได้เองเช่นนาฬิกาอัตโนมัติเกียร์อัตโนมัติ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royim.com

ยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือ

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองน่วงหนักสนับใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรัก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้เดินหน้าปั้นภาคใต้สู่ศูนย์กลางมวยไทยดันซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นท่องเที่ยวปั้นเยาวชนสู่เวทีโลกที่โรงแรมตูเดอร์จังหวัดภูเก็ตนายสมบัติสิงคาระหรือหมอเบสกมลานายกสมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้ครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งสมาพันธ์อย่างเป็นทางการโดยมีรองนายกสมาพันธ์พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงสมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนามวยไทยอาชีพในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลรวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการมวยไทยอาชีพทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรด้านกีฬาเพื่อยกระดับการบริหารจัดการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรการสร้างมาตรฐานให้กับวงการมวยไทยอย่างเป็นระบบนอกจากนี้สมาพันธ์ยังมุ่งยกระดับศักยภาพของนักมวยครูมวยค่ายมวยผู้ตัดสินผู้จัดการแข่งขันและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับพร้อมผลักดันการแข่งขันที่มีมาตรฐานโปร่งใสยุติธรรมและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาควบคู่กับการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่วงการมวยไทยมากขึ้นเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติโดยสมาพันธ์จะร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังส่วนการผลักดันมวยไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนั้นนายสมบัติระบุว่ามวยไทยได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องจึงมีศักยภาพในการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยในอนาคตสมาพันธ์มีแผนผลักดันการจัดการแข่งขันมวยไทยทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบมวยไทยจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางมายังประเทศไทยและภาคใต้เพิ่มมากขึ้น
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ุณน้องครับกรุณาดูโทรศัพท์มือถือของพี่ครับเห็นไหมครับรูปร่างสวยงามแถมยังมีเมนูหลากหลายโทรศัพท์ก็ได้ถ่ายรูปก็ได้ฟังเพลงก็ได้ดูโทรทัศน์ยังได้เลยดูไปดูมาพี่ว่าโทรศัพท์รุ่นนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับคนน่ารักน่ารักอย่างนี้จริงๆเลย
1: พี่ทีมจะพูดอะไรก็พูดมาตรงๆเลยค่ะไม่ต้องมัวชักแม่น้ำทั้ง5หรอกค่ะ
0: ชักแม่น้ำทั้ง5คืออะไรพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลย
1: ชักแม่น้ำทั้ง5เป็นสำนวนไทยค่ะมีความหมายว่าการพูดจาหวานล้อมหรือว่าอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการค่ะอย่างเช่นพี่ทีมนี่แหละค่ะอยากจะขายโทรศัพท์ก็บอกมาเลยไม่ต้องเอาโน่นเอานี่มาอ้างเหมือนการชักแม่น้ำทั้ง5สำนวนนี้มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องมหาชาติค่ะแม่น้ำทั้ง5ก็คือแม่น้ำสายใหญ่ในอินเดีย5สายคือคงคายมุนาอจิรวดีสรภูและมหิดค่ะ
0: พี่ก็ไม่ได้คิดจะชักแม่น้ำทั้ง5อะไรที่ไหนนี่พี่แค่คิดว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มันก็เหมาะสมกับผู้หญิงน่ารักน่ารักอย่างคุณน้องนะครับไม่เป็นไรสนใจเมื่อไหร่บอกพี่ได้ราคาถูกๆลดให้เลย
1: ที่แท้ก็จะมาขายโทรศัพท์นี่เองนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าชักแม่น้ำทั้ง5

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยพันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตามนโยบายของพันตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายหรือกลุ่มขบวนการคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติโดยได้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดโดยเมื่อวันที่17 กรกฎาคม 2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนนำโดยพันตำรวจโทสุธีรเทพโพนฤมิตรสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาตรวจสอบซักปากคำขยายผลและตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 269/8 และมาตรา 269/9 และใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 และมาตรา 268 นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หากต้องการแจ้งเบาะแสหรือหากมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามได้กับทางตม.จังหวัดเชียงใหม่ได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของตม.จังหวัดเชียงใหม่หรือ053 201 755ผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ทุเรียนยะลาคึกคักผลผลิตหมอนทองทะลักตลาดพ่อค้าแห่รับซื้อดันยอดขายพุ่งรับฤดูกาลบรรยากาศการรับซื้อทุเรียนที่แผงบางดีกะจิตลาดอบจถนนสาย15สี่แยกมาลายูบางกอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงช่วงเช้ามืดของทุกวันโดยมีเกษตรกรชาวสวนจากทั้งในพื้นที่อำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตและจังหวัดใกล้เคียงอย่างนราธิวาสขนทุเรียนเต็มหลังรถกระบะมาต่อคิวรอขายเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงปริมาณผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นในปีนี้คุณมุดาดาราโอผู้ประกอบการลงรับซื้อทุเรียนเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลากว่า1เดือนที่ผ่านมามีปริมาณทุเรียนหมอนทองเข้าสู่ลงเฉลี่ยคืนละ100ตันโดยราคารับซื้อทุเรียนเกรดสวยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทและทุเรียนตกไซส์อยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทซึ่งผลผลิตส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อไปยังลงในจังหวัดชุมพรและกระจายสู่พ่อค้าคนกลางชาวจีนที่มารับซื้อถึงหน้าแผงโดยภาพรวมสถานการณ์ราคาปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คงที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแม้ผลผลิตจะมีปริมาณมากและออกสู่ตลาดพร้อมกันกับพื้นที่จังหวัดชุมพรแต่ยืนยันว่าปัญหาทุเรียนอ่อนไม่มีให้เห็นส่วนปัญหาทุเรียนมีหนอนถือเป็นเรื่องปกติทางกายภาพของผลไม้ทางด้านเกษตรกรชาวสวนตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตากล่าวว่าเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งมาขายตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมรวมแล้วกว่า 7-8 เที่ยวแม้ราคาปีนี้จะเปิดตัวต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ยังพออยู่ได้หากราคาไม่ปรับตัวลงไปกว่านี้โดยยอมรับคุณภาพทุเรียนปีนี้คงความหวานอร่อยและมีคุณภาพดีตามมาตรฐานทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาคาดการณ์ว่าในปี2569ผลผลิตทุเรียนในจังหวัดยะลาจะสูงถึง 93,390 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยช่วงที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดคือระหว่างวันที่1-10สิงหาคม2569ประมาณ 17,040 ตันอย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐที่สนใจได้เตรียมมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำเพื่อช่วยเหลือรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนอย่างยั่งยืน
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนถึงจะเป็นสามีคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายฉัน
15: โอ๊ยแกตบฉันทำไมปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะถึงแกจะเป็นผัวฉันแต่แกก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายฉันนะ
14: ทำไมจะทำไม่ได้เมียอย่างแกไม่มีสิทธิ์มาต่อล้อต่อเถียงฉันฮะเรื่องของครอบครัวไม่มีใครเขามาอยากยุ่งหรอก
16: ปัจจุบันนี้สิทธิความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญไม่มีใครสามารถทำร้ายร่างกายกันได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามเรื่องการทำร้ายร่างกายสามารถแจ้งความดำเนินคดีทำให้ติดคุกหรือถูกปรับเงินได้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคนรักกันค่อยๆพูดจากันดีๆก็จะช่วยลดปัญหาลดความโกรธโมโหได้นะคะ
14: เฮ้ยเสียงใครอ่ะเสียงผีหรือเปล่าวะเมียจ๋าผัวขอโทษนะผัวรักเมียนะจ๊ะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็ญพระมหา
17: กรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
18: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
19: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราออกอากาศนะครับสดกันทุกๆวันตรงนี้นะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับพบกับผมนฤทธิ์ภาคพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมนะครับจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับช่วงบ่ายแบบนี้ครับ15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิการับฟังได้ผ่าน3 สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเรานะครับทั้ง3 สถานีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3 สถานีที่ได้ร่วมรับสัญญาณเราณเวลานี้นะครับแล้วก็ท่านสามารถรับฟังทุกๆรายการของทางสมาคมทุกๆช่วงเวลาได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็รับฟังในการแสงสว่างในความมืดผ่านทางเว็บไซต์ของจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับสะดวกช่องทางใดก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับฟังอยู่จากสถานีใดชัดเจนหรือไม่อย่างไรครับโทรมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของสอบถามนะครับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดเราเกี่ยวกับคนพิการเกี่ยวกับสวัสดิการของสมาคมนะครับในช่วงที่2ของรายการก็ถ้าเกิดใครสะดวกก็สามารถโทรสอบถามกันได้นะครับที่หน้าใหม่เลยจะได้คนอื่นจะได้รู้พร้อมๆกันนะครับสำหรับคำถามของท่านสอบถามได้ที่0815109471นะครับแต่สำหรับช่วงแรกนี้นะครับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับประจำวันที่21 กรกฎาคม 2569นะครับวันนี้อากาศก็เดี๋ยวฝนตกแล้วแดดออกนะครับที่สมาคมก็ช่วงประมาณบ่ายๆนะครับบ่ายโมงเที่ยงบ่ายโมงประมาณนี้ฝนตกนะครับก็แรงพอสมควรแต่ตกแป๊บเดียวนะครับตอนนี้เรื่องกลับมาร้อนอีกแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพื้นที่ไหนฝนตกหรือไม่อย่างไรก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับร่างที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการสนับสนุนนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการต่างๆนะครับโดยการออกแบบใหม่นี้จะเป็นลักษณะของคูปองนะครับให้นำไปแลกอุปกรณ์ที่ท่านอยากได้นะครับจะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่ารัฐบาลแจกรองเท้าคู่ใหม่เอี่ยมให้พวกเราฟรีๆแต่มันดันเป็นไซส์ที่เล็กกว่าเท้าเราตั้ง3เบอร์คือในหน้ากระดาษเนี่ยรัฐอาจจะเคลมว่าเราได้รับความช่วยเหลือแล้วแต่ในชีวิตจริงเรากลับเอาไปใช้เดินไม่ได้เลย
2: เห็นภาพเลยค่ะซึ่งนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับนโยบายแจกอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับคนตาบอดมาตลอดหลายปีแต่วันนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMA Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจาะลึกข้อมูลในรายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้เรามีภารกิจอัปเดตเรื่องสำคัญทั้งสภาพอากาศประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569แบบเจาะลึกและก็ข่าวสิทธิทางเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอดและคนพิการครับ
2: ใช่ค่ะคือเราเปรียบเทียบกันแบบนี้เนาะการรู้สภาพอากาศเนี่ยมันช่วยให้เราวางแผนการเดินทางในวันนี้ได้แต่การรู้สิทธิทั้งกฎหมายของตัวเองจะช่วยให้เราวางแผนอนาคตอย่างยั่งยืนเลยล่ะค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับงั้นเรามาเริ่มจากการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศรอบตัวในวันนี้กันก่อนเลยขอเจาะลึกไปที่ภาคอีสานนะครับ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สภาพอากาศที่ภาคอีสานเป็นยังไงบ้างคะ
1: คือวันนี้ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่หนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมต้องระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษเลยครับ
2: โอ้ตกหนักแถวตอนบนของภาคทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเรื่องอุณหภูมิล่ะคะสวิงมากน้อยแค่ไหน
1: แกล่งตัวค่อนข้างกว้างเลยครับต่ำสุดช่วงเช้าจะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสแล้วพอตกบ่ายก็จะร้อนจัดไปถึง 32-36 องศาเซลเซียสเลยครับ
2: อากาศสวิงแบบนี้ต้องดูแลสุขภาพกันดีๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับอย่างที่จังหวัดเลยอุณหภูมิจะอยู่ที่ 23-32 องศานครพนม 24-35 องศาส่วนขอนแก่นมหาสารคามแล้วก็นครราชสีมาอุณหภูมิจะไล่เลี่ยกันเลยครับคือ 25-36 องศาครับ
2: ร้อนทะลุ36องศาไปหลายจังหวัดเลยนะคะเนี่ย
1: ครับแล้วก็ปิดท้ายที่อุบลราชธานี 24-35 องศาพร้อมกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาเบาๆประมาณ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
2: โอ้สาเหตุที่ฝนไปเทกระจุกอยู่แถบตอนบนของอีสานแล้วก็ภาคเหนือที่มีฝนถึงร้อยละ60เนี่ยมันมีเหตุผลนะคะ
1: มันเกิดจากกลไกอะไรเหรอครับ
2: คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเราตอนนี้มันมีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วดันไปปะทะเข้ากับหย่อมความกดอากาศต่ำที่แช่ตัวอยู่แถวเวียดนามตอนบนพอดี
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
2: ใช่ค่ะสองกลไกนี้มันก็เลยทำงานร่วมกันเหมือนเครื่องสูบน้ำที่ดึงความชื้นขึ้นไปกองไว้ด้านบนของประเทศเยอะเลยค่ะ
1: แล้วอย่างนี้ภาคอื่นๆสภาพอากาศเป็นภาพรวมยังไงบ้างครับ
2: พื้นที่อื่นๆก็ถือว่าเบาลงมาค่ะภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ40ส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะอยู่ที่ร้อยละ30ค่ะ
1: แล้วเรื่องของคลื่นลมในทะเลล่ะครับ
2: คลื่นทะเลปกติจะสูง 1-2 เมตรค่ะแต่ตรงบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรเลยค่ะ
1: คือข้อมูลสภาพอากาศพวกนี้ไม่ได้มีไว้แค่เตือนให้พกร่มนะครับแต่สำหรับคนตาบอดเนี่ยการรู้ล่วงหน้าว่าฝนจะตกหนักที่ไหนมันหมายถึงการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมขังหรือพื้นที่ลื่นที่ใช้ไม้เท้าขาวลำบากขึ้นครับ
2: เห็นด้วยมากๆค่ะมันคือการเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยจริงๆ
1: ใช่ครับแล้วถ้าสภาพอากาศเป็นตัวกำหนดการเดินทางในโลกกายภาพสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลก็เป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตเราในระยะยาวเลยครับซึ่งตอนนี้ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่นะครับ
2: ซึ่งประเด็นหลักที่น่าสนใจที่สุดของการรับฟังความคิดเห็นรอบนี้คือการยกเลิกการแจกอุปกรณ์แบบเดิมแล้วเปลี่ยนมาใช้ระบบคูปองดิจิตอลแทนค่ะ
1: แต่เดี๋ยวนะครับขอถามตรงๆเลยการเปลี่ยนมาแจกเป็นคูปองดิจิตอลเนี่ยมันดีกว่าจริงๆหรือเปล่าครับหรือมันเป็นแค่คำศัพท์ใหม่ที่ดูหรูหราแต่ดันใช้งานยากกว่าเดิม
2: เข้าใจที่สงสัยเลยค่ะมองผิวเผินอาจจะดูเหมือนไปเพิ่มขั้นตอนทางออนไลน์ให้ยุ่งยากขึ้นนะคะแต่ถ้าเจาะลึกลงไปที่กลไกจริงๆนี่คือการรื้อระบบเก่าที่ล้าหลังมาตั้งแต่ปี2554ทิ้งไปเลยค่ะ
1: ระบบเก่าที่ว่านี่คือใช้วิธีจัดซื้อแบบเหมารวมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเหมารวมแล้วเอามาแจก ผลก็คือคนพิการได้ของที่ตัวเองไม่ได้อยากใช้หรือเอาไปใช้ทำงานไม่ได้จริงๆแต่การเปลี่ยนมาใช้คูปองดิจิตอลเนี่ยหน่วยงานเขาถอดบทเรียนมาจาก11ประเทศเลยนะคะ
1: โห11ประเทศเลยเพื่อเอาระบบนี้มาใช้เนี่ยนะครับ
2: ถูกต้องค่ะมันคือการย้ายอำนาจการตัดสินใจมาไว้ที่คนตาบอดโดยตรงเลยค่ะ
1: อ๋อหมายความว่าแทนที่เราจะต้องทนรับแท็บเล็ตสเปคต่ำๆที่รัฐเลือกให้เราก็สามารถเอาคูปองนี้ไปสมทบทุนซื้อโปรแกรมอ่านหน้าจอเฉพาะทางหรืออุปกรณ์ที่ตอบโจทย์เราจริงๆได้เลยใช่ไหมครับ
2: นั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยแถมคราวนี้เขายังออกแบบให้ยื่นขอรับสิทธิผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดด้วยนะคะไม่ต้องหอบเอกสารเดินทางไกลๆไปศูนย์บริการให้ลำบากอีกแล้ว
1: เป็นการเอาเทคโนโลยีมาทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำจริงๆครับ
2: ใช่ค่ะทางสมาคมก็เลยอยากชวนคนตาบอดคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแสดงความเห็นกันที่เว็บไซต์ nmab.or.th/listening ภายในวันที่14สิงหาคม2569นี้นะคะ
1: หรือใครที่มีข้อเสนอแนะและอยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรศัพท์ไปได้เลยครับที่หมายเลข4435-3452หรือ0816162399ครับ
2: โทรไปกันเยอะๆนะคะทุกเสียงมีผลต่อการกำหนดทิศทางกฎหมายฉบับนี้จริงๆค่ะ
1: ครับผมสำหรับข้อมูลทั้งหมดในรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับออกรายการทุกวันตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดง
2: และสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองค่ะก่อนจากการวันนี้อยากชวนให้ลองมองไปข้างหน้านะคะ
1: เรื่องอะไรครับ
2: คือวันนี้เรากำลังผลักดันสิทธิในการเข้าถึงเทคโนโลยีพื้นฐานกันอยู่แต่ในอนาคตอันใกล้ๆที่ AI เริ่มเข้ามาตัดสินใจแทนมนุษย์ในหลายๆด้านเนี่ยกฎหมายและโครงสร้างสังคมของเราพร้อมแค่ไหนที่จะรับประกันว่าคนตาบอดจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึม
1: โอ้โหเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายให้พวกเราต้องตามให้ทันจริงๆครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
4: สารคดีเพื่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 เมกะเฮิรตซ์โดยนางสาวธัญรักษ์เจริญรมนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องแบบไหนคือคนสติไม่สมประกอบคนสติไม่สมประกอบคือใครคนสติไม่สมประกอบหรือคนบ้าตามความหมายขององค์การอนามัยโลกคือบุคคลที่มีอาการเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชสาเหตุของการเกิดโรคส่วนหนึ่งมาจากการประสบอุบัติเหตุและส่งผลกระทบกระเทือนไปยังสมองกลายมาเป็นความผิดปกติของระบบประสาทจนถึงการเกี่ยวเนื่องกับโรคทางจิตเวชและพฤติกรรมที่แสดงออกมาการคุ้มครองคนสติไม่สมประกอบหรือคนบ้าโดยพื้นฐานแล้วคนบ้าหรือคนสติไม่สมประกอบมีสิทธิในการถูกปกป้องและคุ้มครองแต่สิทธิพื้นฐานบางส่วนอาจถูกลดทอนลงไปเนื่องจากโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่ไม่สามารถทำให้พวกเขาเหล่านี้ควบคุมยับยั้งชั่งใจหรือตัดสินใจกระทำบางอย่างได้โดยมีการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแต่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายประมวลแพ่งและอาญานอกจากนี้ยังได้รับสิทธิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบางส่วนรวมทั้งหากพบเห็นบุคคลที่เข้าข่ายผู้ที่มีสติไม่สมประกอบหรือคนบ้าสามารถติดต่อแจ้งไปยังเบอร์191ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเพื่อขอความช่วยเหลือให้กับบุคคลนั้นได้ค่ะเราจะทราบได้อย่างไรว่าใครคือผู้ที่มีสติไม่สมประกอบกรมสุขภาพจิตมีการตรวจสุขภาพจิตเพื่อประเมินและสานต่อไปสู่การบำบัดดังนั้น กรมสุขภาพจิตจึงจัดการลงทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชและจะมีการลงทะเบียนแยกสำหรับผู้ป่วยจิตเวชระดับต่างๆที่มีการประเมินในการลงทะเบียนเพื่อคัดกรองระดับของผู้ป่วยเมื่อเสร็จการประเมินเพื่อลงทะเบียนแล้วหากผู้ป่วยอยู่ในระดับของโรคจิตเวชที่เข้าข่ายการเป็นผู้มีสติไม่สมประกอบจะได้บัตรประจำตัวผู้มีสติไม่สมประกอบไปซึ่งรายละเอียดการลงทะเบียนสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจริงไหมที่คนบ้าไม่ได้รับโทษเมื่อทำผิดถึงเราจะได้ยินมาว่าคนสติไม่สมประกอบหรือคนบ้าจะไม่ถูกลงโทษตามกฎหมายเมื่อมีการกระทำความผิดแต่ความจริงแล้วคนสติไม่สมประกอบเมื่อกระทำความผิดกฎหมายจะถือว่าเป็นความผิดแต่ถูกละเว้นโทษทางอาญาแต่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคนสติไม่สมประกอบหรือผู้ดูแลของบุคคลนั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นอกจากนี้เพื่อการตัดสินอย่างยุติธรรมจึงมีบอกระดับของความวิกลจริตและการรับผิดทางอาญาเข้ามาร่วมประเมินด้วยเพื่อป้องกันการแซงเป็นคนสติไม่สมประกอบหรือคนบ้านั่นเองค่ะดังนั้นแล้วการไม่เข้าไปยั่วยุหรือกลั่นแกล้งคนสติไม่ดีเป็นส่วนหนึ่งในการหลีกเลี่ยงให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคมและลดโอกาสการทะเลาะวิวาทที่นำไปสู่การกระทบกระทั่งกันทางอารมณ์จนนำไปสู่การทำร้ายร่างกายจากความขัดแย้งได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเว็บไซต์ Health Focus เจาะลึกระบบสุขภาพ Facebook กองปราบปรามและวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะ
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: ส่ง

15นาฬิกากับอีก37นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับทั้ง3สถานีที่ได้ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอครับ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ทางด้านของท้องถิ่นปทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศนะครับรวมไปถึงทางด้านออนไลน์ด้วย www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ www.parkfm.org ครับติดตามรับฟังกันได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับ0815109471ครับ0815109471หรือว่าอยากสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมาคมเกี่ยวกับสิทธิคนพิการต่างๆนะครับก็โทรได้ในช่วงเวลาของรายการเลยนะครับ0815109471ครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับก็ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในคนตาบอดเรานะครับในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นด้านของการให้สวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับคนตาบอดที่เป็นสมาชิกเรานะครับการจัดโครงการนะครับให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านของด้านอาชีพด้านของการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตต่างๆนะครับหรือว่าจัดกิจกรรมนะครับเพื่อให้สมาชิกเราได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับได้มาแลกเปลี่ยนสร้างพลังกันอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นบริการดีๆนะครับที่จัดให้กับสมาชิกที่นอกเหนือจากสวัสดิการนะครับก็หลากหลายรูปแบบนะครับที่เราทำอยู่อย่างเช่นเรื่องของโครงการนะครับเราก็สนับสนุนการจัดโครงการในรูปแบบโครงการส่งเสริมอาชีพนะครับหลากหลายโครงการที่เราได้เคยมีการจัดผ่านไปนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ก็มีทำไม่กวาดดอกหญ้านะครับก็สมาชิกเราก็นำไปผลิตนะครับจำหน่ายในชุมชนก็ทำแทบไม่ทันเลยนะครับแล้วก็จะมีทำเป็นตะกร้าสารจากเส้นพลาสติกนะครับก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็ปัจจุบันนะครับเราก็มีกำลังทดลองนะครับทำส่งAmazonนะครับสำหรับกระเป๋าถักจากไหมพรมยักษ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ Amazon นะครับตอนนี้เขาก็สั่งไปเพื่อเป็นสินค้าทดลองนะครับตอนนี้กำลังทำกันอยู่นะครับโดยคนตาบอดเรานี่แหละสามารถทำได้เป็นกระเป๋าถักนะครับจากตัวเป็นเขาเรียกว่าไหมพรมยักษ์นะครับแล้วก็มีตัวประดับต่างๆนะครับมีดอกมงดอกไม้อะไรต่างๆนะครับที่ทำจากตัวลวดกำมะหยี่นะครับตรงนี้เราก็ได้ถือว่าได้รับโอกาสนะครับจากทางด้านของ Amazon ได้ลองส่งสินค้า

ี่ยให้ทางผู้บริหารนะครับได้พิจารณาถ้าเกิดผ่านการพิจารณานะครับเราก็จะได้มีสิทธิ์ในการส่งสินค้าวางจำหน่ายที่สาขาของ Amazon ซึ่งก็มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับก็จะได้เป็นการส่งเสริมคนตาบอดเราให้ได้มีอาชีพนะครับทางสมาคมเราก็จะได้เรียกว่าป้อนงานให้กับสมาชิกที่เคยอบรมในโครงการนี้ไปแล้วนะครับแล้วเราก็รับซื้อแล้วก็ขายต่อให้กับทางด้าน Amazon ก็หวังว่าจะได้ผ่านนะครับผ่านการอนุมัติจากทางผู้บริหารของ Amazon นะครับเราก็จะได้มีอาชีพนะครับให้กับสมาชิกเราเพิ่มเติมหรือว่านอกจากตัวไหมพรมยักษ์นะครับกระเป๋าจากไหมพรมยักษ์แล้วแล้วก็มีสินค้านะครับอย่างเช่นพรมเช็ดเท้าทำจากห่วงถุงเท้านะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นสินค้าหัตถกรรมต่างๆนะครับอีกหลากหลายอย่างเลยนะครับใครสนใจอยากจะซื้อนะครับสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมคนตาบอดณตอนนี้ก็ยังสนับสนุนได้นะครับติดต่อมาที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพให้กับพี่น้องคนตาบอดเรานะครับมีกระเป๋าถักกระเป๋าสารจากเส้นพลาสติกนะครับมีพรมเช็ดเท้าที่ทำจากห่วงถุงเท้านะครับที่ยังเหลืออยู่ก็น่าจะมีไม้กวาดดอกหญ้าก็ยังเหลืออยู่นะครับสามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้หรือว่าท่านใดที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับห่างจากสมาคมสักไม่เกิน10กิโลนะครับสามารถสั่งเป็นกาแฟจากทางสมาคมเราได้นะครับสมาคมเรามีร้านกาแฟต้นแบบที่ฝึกอบรมให้กับคนตาบอดเรานะครับแล้วก็เปิดจำหน่ายด้วยในทุกๆวันทำการของสมาคมวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับร้านกาแฟเปิด 9:00 น.ถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะครับถ้าเกิดท่านใดที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองห่างจากสมาคมสักไม่เกิน10กิโลก็ลองเข้าไปที่ Grab Food ดูนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า1178 Cafe นะครับก็จะมีน้ำกาแฟนะครับต่างๆให้บริการนะครับหลากหลายเมนูทั้งกาแฟทั้งชาเขียวชาไทยชานมต่างๆนะครับนมเย็นนมสดน้ำผลไม้โซดานะครับโกโก้โอวัลตินต่างๆมีให้บริการทั้งหมดนะครับถ้าเกิดสั่งผ่าน Grab Food เป็นแก้วละ55บาทเท่านั้นนะครับยิ่งสั่งเยอะยิ่งมีส่วนลดนะครับแต่ถ้าเกิดมาทานที่สมาคมนะครับก็แก้วละ40บาทเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่า1ช่องทางในการระดมทุนของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เป็นอีก1ร้านต้นแบบที่เปิดให้สมาชิกนะครับมาฝึกฝนนะครับสำหรับการเปิดร้านกาแฟอะไรแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าอาชีพบาริสต้าเป็นอาชีพที่คนตาบอดเราสามารถทำได้นะครับเราทดลองมาแล้วนะครับแล้วก็ใน TikTok ท่านลองเซิร์ชดูได้ TikTok Facebook YouTube ต่างๆนะครับก็มีคนตาบอดเราที่ทำกาแฟนะครับเป็นกาแฟสดนะครับลงในช่องต่างๆนะครับให้ท่านได้รับชมกันอยู่นะครับเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงที่ไม่คิดว่าคนตาบอดเราจะทำได้แต่เมื่อเราได้ลองทดลองดูแล้วนะครับคนตาบอดเราสามารถทำได้แล้วก็มีร้านนะครับในกรุงเทพนะครับที่ก็เปิดที่เป็นเรียกว่าเป็นพนักงานคนตาบอดเราทำงานอยู่ในนั้นก็หลายร้านเลยนะครับก็คือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพคนตาบอดเราอีกหนึ่งอาชีพซึ่งปกติแล้วหลายๆท่านอาจจะเห็นคนตาบอดทำอาชีพประมาณ 2-3 อาชีพหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนวดไทยหรือว่าอาชีพแสดงความสามารถในที่สาธารณะหรือว่าร้องเพลงเล่นดนตรีต่างๆนะครับนอกจาก3อาชีพหลักนี้แล้วนะครับก็หลากหลายอาชีพที่คนตาบอดเราก็ทำงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพรับข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูนะครับแค่ในจังหวัดนครราชสีมาเราก็มีถึง 2-3 คน3-4 คนแล้วนะครับที่รับราชการครูอยู่ในโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครราชสีมาในสังกัด
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าจะเป็นข้าราชการด้านของกระทรวงกรมต่างๆนะครับอย่างผอ.กองการต่างประเทศของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับท่านดร.เปิ้ลนะครับขออภัยจำชื่อจริงท่านไม่ได้นะครับท่านก็เป็นคนตาบอดนะครับท่านก็เป็นอุปนายกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นคนตาบอดที่ทำงานเป็นผอ.กองนะครับกองการต่างประเทศอยู่ในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับแล้วก็มีข้าราชการด้านของด้านอื่นๆอีกนะครับที่เป็นคนตาบอดเราเข้าไปทำงานแล้วก็อาชีพอื่นๆที่คนตาบอดเราทำได้อย่างที่เราเคยนำเสนอไปในสารคดีช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นดูดวงนะครับหรือว่าคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยคอร์เซ็นเตอร์ยิ่งมีเยอะเลยนะครับที่เป็นคนตาบอดเราทำงานอยู่ทั้งของAS Dtac True นะครับหรือว่าของหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานอย่างเช่นของขออนุญาตเอ่ยนามของกทม.นะครับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1555ก็จะมีพนักงานรับสายนะครับทั้งหมดจะเป็นคนพิการแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนตาบอดเราแล้วก็จะมีทั้งพิการร่างกายแล้วก็พิการด้านของตาบอดนะครับทำงานอยู่ในศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตรงนี้นะครับก็เป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่คนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าท่านโทรไปในหน่วยงานต่างๆมีคอลเซ็นเตอร์อาจจะเป็นคนตาบอดเรารับสายก็ได้นะครับก็หลากหลายอาชีพที่เราสามารถทำได้ขอเพียงท่านให้โอกาสเรานะครับได้ลองทำดูนะครับเพื่อที่เราจะได้ปรับตัวนะครับเข้าสู่งานนั้นๆถ้าเกิดท่านไม่เปิดใจให้เราทำนะครับเราก็จะไม่สามารถทำงานตรงนั้นได้นะครับแล้วก็จะไม่สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับต่อไปนะครับก็ขอเพียงแค่ท่านเปิดใจให้เราลองนะครับเมื่อเห็นคนตาบอดไปสมัครงานในสถานที่ใดนะครับก็ลองให้เขาทำดูก่อนสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะปฏิเสธไปนะครับเพื่อที่ท่านอาจจะได้เห็นความสามารถของคนตาบอดเราอีกเยอะนะครับที่สังคมอาจจะยังไม่เคยเห็นตรงนี้นะครับก็นำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้นะครับ

เป็นผลงานเพลงเพราะที่หยิบมาให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับทันทีรับฟังรายการเราอยู่อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเพื่อให้เรามีงบประมาณนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้นะครับซึ่งคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเรามีมากที่สุดในประเทศไทยครับกว่า 12,000 คนนะครับแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาจริงๆแล้วก็ยังเรียกว่าน้อยมากนะครับยังไม่ถึง 10% นะครับของคนตาบอดทั้งในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดเลยนะครับเราจึงต้องยืนหยัดอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ค้นหาคนตาบอดที่มีความยากลำบากหรือว่าเป็นคนตาบอดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาออกมาพัฒนาอย่างน้อยเขาจะได้ดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็อาจจะต่อยอดไปเรื่องไปถึงเรื่องของการทำงานนะครับเพื่อดูแลตัวเองดูแลครอบครัวในอนาคตได้นะครับเราก็เป็นองค์กรเอกชนนะครับองค์กรภาคประชาสังคมก่อตั้งขึ้นมาโดยคนตาบอดเพื่อคนตาบอดนะครับตั้งแต่ปี2541นะครับปีนี้ก็28ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังคงจะยืนหยัดอยู่คู่คนตาบอดของเราต่อไปโดยเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในแต่ละปีนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเงินที่ได้รับผ่านกองทุนนะครับได้รับผ่านการกลไกขององค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการก็ได้รับปีละ30,000 บาทนะครับมาจ่ายค่าการประชุมค่าน้ำค่าไฟซึ่งไม่เพียงพอนะครับเพราะตั้งแต่ละเดือนเราก็มีค่าใช้จ่ายนะครับในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6-70,000 บาทนะครับทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างเจ้าหน้าที่ค่าลงพื้นที่ค้นหาคนตาบอดเอามาพัฒนาตรงนี้ครับเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเราจึงต้องมาขอรับแรงน้ำใจจากทุกท่านนะครับที่จะได้ร่วมสนับสนุนสมาคมเราเข้ามาจะร่วมสนับสนุนเป็นสิ่งของนะครับข้าวสารอาหารแห้งมาเพื่อให้เรานำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกเราต่อหรือว่านำใช้บริการให้กับสมาชิกที่มารับบริการที่สมาคมก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าร่วมบริจาคเป็นเงินจะบริจาคที่สมาคมหรือว่าโอนเงินมาที่บัญชีของกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้นะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับสามารถร่วมสนับสนุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรากันเข้ามาได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452 หรือ081-616-2399 นะครับ081-616-2399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับเพจก็สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา LINE ก็ line@nmabconnect นะครับเว็บไซต์ www.nmab.or.th YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดหรือว่าพิมพ์ค้นหาคำว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาใน Google ได้เลยนะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อหรือว่าติดตามข่าวสารของทางสมาคมของเราหลากหลายช่องทางเลยนะครับช่วงนี้ถึงเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าในบ่ายวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โรงพยาบาลค่ายกาวิละฝึกทหารใหม่เหล่าแพทย์เสริมทักษะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมรองรับทุกภารกิจพันเอกสรารักษ์ชูสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหมวดพลเสนารักษ์โรงพยาบาลค่ายกาวิละดำเนินการฝึกอบรมกำลังพลในหลักสูตรทหารใหม่เฉพาะหน้าที่เหล่าแพทย์8สัปดาห์ในวิชาการเสนารักษ์เรื่องการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยมือเปล่าเปลสนามและอุปกรณ์แสวงเครื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและความพร้อมของกำลังพลในด้านการแพทย์ทหารให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทั้งในยามปกติและในภาวะสงครามอันเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์โดยมีครูฝึกทุกนายที่ผ่านหลักสูตรกู้ภัยทางสูงและผ่านการฝึกชุดเผชิญเหตุบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์แก่กำลังพลณโรงพยาบาลค่ายกาวิละมณฑลทหารบกที่33อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่การฝึกประกอบด้วยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรอบโครงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลรถสายพันลำเลียงพลแบบ M113 การปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือผู้ป่วยประสบภัยทางน้ำและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากที่สูงเพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และยานพาหนะทางการแพทย์สามารถปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
13: รีรีข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกเลือกซ้อนใบลานคดข้าวใส่จานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านผ่านเอาคนข้างหลังไว
14: ้เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมายถึงอะไรล่ะจ๊ะ
15: เบี้ยเป็นเปลือกหอยทะเลคนโบราณใช้แทนเงินมีราคานิดเดียวเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็คือเก็บเบี้ยหอยที่ตกอยู่ใต้ถุนร้านที่ยกพื้นขึ้นมาสำหรับนั่งขายของถ้าเบี้ยตกอยู่ใต้ถุนร้านคนก็ไม่ค่อยสนใจจะเก็บเพราะเบี้ยเป็นเศษเงินที่เล็กน้อยมาก
14: แน่ล่ะเบี้ยมีค่าน้อยจะเก็บไปทำไมล่ะ
15: คนแต่ก่อนสอนให้เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่อยๆเก็บเบี้ยไปวันละเล็กละน้อยแต่ที่สุดก็จะมีเงินมากเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นสำนวนหมายความว่าแม้จะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยก็ควรเก็บรวบรวมไว
16: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐมนตรีสุขสมรวยสั่งตรวจสอบด่วนเหตุยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่กว่า60ล้านบาทลั่นคนทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายไม่มีละเว้นนางสุขสมรวยวันธนีกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติสาขาเขต1กรณีข่าวการยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่พบข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้นำเงินจากกองทุนหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยมีพฤติการนำเงินของสมาชิกไปปล่อยกู้ต่อคิดดอกเบี้ยและหมุนเวียนเงินนอกระบบส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกกองทุนเป็นวงกว้างเบื้องต้นผู้เสียหายเขาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมติดตามผู้ต้องหามาดำเนินคดีขณะนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอยู่ระหว่างบูรณาการการทำงานร่วมกันของตำรวจอัยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลและตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบผู้เกี่ยวข้องหรือมีการกระทำทุจริตเพิ่มเติมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดไม่มีการละเว้นสทบยืนยันความมั่นคงในการคุ้มครองผู้ผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
10: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
11: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
12: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
13: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
14: ขอบคุณ
15: ขอโทษ
14: ขอบคุณ
15: ขอโทษ
14: ขอบคุณ
15: ขอโทษ
10: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
16: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเป็นหนึ่งไอเทมนะคะที่อยู่ข้างกายคลายร้อนในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าอากาศร้อนๆแบบนี้การได้ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆที่มาพร้อมกับน้ำแข็งก็จะช่วยทำให้เราชื่นใจมากยิ่งขึ้นแต่รู้ไหมคะว่าน้ำแข็งเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ประเทศไทยทำความรู้จักกับน้ำแข็งครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่4ค่ะในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเป็นช่วงที่ไทยมีการค้าขายกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้นจึงทำให้เกิดวัฒนธรรมในการนำเข้าวัฒนธรรมต่างๆผ่านสินค้าที่บรรทุกข้ามน้ำข้ามทะเลมาทางเรือค่ะโดยน้ำแข็งก็เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่เดินทางมาไกลถึงประเทศไทยในช่วงเวลานั้นค่ะน้ำแข็งก้อนแรกค่ะเดินทางมาจากไกลแสนไกลนะคะมาพร้อมกับเรือกลไฟที่มีชื่อว่าเจ้าพญาของพระภาษีสมบัติบริบูรณ์โดยน้ำแข็งก้อนแรกถูกบรรจุมาในหีบไม้ฉำฉาที่กลบด้วยขี้เลื่อยเพื่อรักษาอุณหภูมิค่ะซึ่งในสมัยนั้นนะคะการเดินทางของเรือเจ้าพญาจากสิงคโปร์มาประเทศไทยใช้เวลามากกว่า15วันต่อ1เที่ยวค่ะจึงทำให้น้ำแข็งกลายเป็นของแปลกใหม่นะคะและมีคนเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นค่ะที่จะได้ลิ้มลองค่ะแต่รู้ไหมคะว่าไม่ใช่การมาถึงของน้ำแข็งจะทำให้คนไทยตื่นเต้นหรือพยายามจะลิ้มลองนะคะเพราะว่าในหนังสือฟื้นความหลังเล่ม1ของพระยาอนุมานราชธนค่ะได้เขียนถึงน้ำแข็งเอาไว้ว่าเมื่อมีน้ำแข็งเข้ามาค่ะคนส่วนมากยังไม่เคยเห็นและซ้ำจะไม่เชื่อว่าน้ำแข็งมีจริงค่ะจนถึงทางราชการเอาใส่ถาดตั้งไว้ให้ราษฎรดูที่พิพิธภัณฑสถานซึ่งสมัยนั้นตั้งอยู่ที่ตึกศาลาสหไทยราษฎรได้พากันมาดูบางคนคิดถึงคนที่บ้านเป็นห่วงว่ายังไม่เคยเห็นก็ขอก้อนน้ำแข็งซึ่งเขาต่อยไว้แล้วเป็นก้อนเล็กๆเอาไปฝากหรืออวดคนที่บ้านค่ะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่ามีบันทึกเกี่ยวกับมุมมองของคนไทยต่อน้ำแข็งไว้ด้วยนะคะว่าชาวบ้านชั้นผู้ใหญ่ห้ามเด็กไม่ให้กินบอกว่าแสลงกินเข้าไปแล้วร้อนเห็นจะหมายถึงว่าร้อนในหาว่ามันใส่ยาอะไรก็ไม่รู้จึงทำให้น้ำแข็งค่ะเพราะเอาเข้าจริงแล้วนะคะในช่วงเวลานั้นค่ะคนไทยไม่ได้เดือดร้อนกับการบริโภคน้ำแข็งเพราะว่าอาศัยการดื่มน้ำจากโอ่งดินที่มีความเย็นชื่นใจอยู่แล้วค่ะจึงทำให้ช่วงแรกน้ำแข็งดูเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยที่จะอินเท่าไหร่นักนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะเราเองก็สามารถที่จะผลิตน้ำแข็งได้โดยที่ไม่ต้องนำเข้านะคะในสมัยรัชกาลที่5ค่ะมีการตั้งโรงน้ำแข็งแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นค่ะในชื่อว่าน้ำแข็งสยามโดยพระยาภักดีนรเศรษฐ์นะคะหรือว่าเลิศเศรษฐบุตรค่ะและทำให้ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่าโรงน้ำแข็งนายเลิศเป็นเวลาต่อมานั่นเองค่ะจากการนำเข้านะคะสู่การตั้งโรงน้ำแข็งแห่งแรกค่ะโรงผลิตน้ำแข็งแห่งแรกบนถนนเจริญกรุงทำให้คนไทยไม่ต้องรอเรือสำเภาจนกลายเป็นวัฒนธรรมความสดชื่นที่เรามีน้ำแข็งกินมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงคิดสาระดีค่ะ

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่เมและพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนลิงจ๋ออยากเป็นอะไรดีไปฟังกันเลย
6: ณฟาร์มแสนสุขแห่งหนึ่งมีลุงหมีเจ้าของฟาร์มใจดีฟาร์มเมอร
7: ์ F AR farmer
6: เจ้าของฟาร์ม
5: F A R M E R farmer เจ้าของฟาร์ม
6: ที่ผลิตอาหารพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพให้กับผู้คนในเมืองได้กินอาหารดีมีความสุขโดยมีเจ้ากระต่ายเป็นผู้ช่วยงานลุงหมีและเจ้าลิงจ๋อจอมซนที่ชอบวิ่งเล่นอยู่ในฟาร์มของลุงหมีทุกวันอย่างมีความสุขสนุกสนานแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเจ้าลิงจ๋อเกิดตั้งคำถามกับตัวเองว่า
5: ฉันจะทำอะไรดีฉันจะเป็นอะไรดี
8: เอาอย่างนี้สิเจ้าลิงจ๋อเราเข้าไปในเมืองดูไหมตอนที่ฉันกับลุงหมีเข้าไปในเมืองเนี่ยฉันเห็นคนมากมายทำอะไรตั้งหลายอย่างหลากหลายอาชีพเลยนะเผื่อเธอจะได้เห็น
5: งั้นฉันเข้าเมืองก่อนนะ
6: เจ้ากระต่ายพูดยังไม่ทันจบเจ้าลิงจ๋อก็วิ่งหายลับไปเจ้าลิงจ๋อตัดสินใจว่าจะเดินทางเข้าไปในเมือง
5: เมื่อไรจะถึงสักทีนะเนี่ยฉันทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งกระโดดก็แล้วก็ยังไม่ถึงในเมืองสักทีจะหมดแรงอยู่แล้วเนี่ยเฮ
6: ้ในขณะที่เจ้าลิงจ๋อกำลังจะหมดแรงอยู่นั้น
8: เอ้าสวัสดีเจ้าลิงจ๋อเธอจะไปไหน
5: อ๋อผมจะเข้าไปในเมืองครับ
8: มาขึ้นมาบนรถฉันเลยเดี๋ยวฉันไปส่งเธอเอง
5: โอ้จริงนะครับคุณลุงใจดีจังเลยครับคุณลุงคือ
8: ฉันน่ะเหรอฉันคือคนขับรถประจำทาง Bus Driver B U S D R I V E R Bus Driver คนขับรถประจำทาง
5: B U S D R I V E RBus driver คนขับรถประจำทาง
8: มันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วที่ต้องไปส่งผู้โดยสารอย่างปลอดภัย
5: ขอบคุณครับคุณลุง Bus driver
6: จ๋อเดินทางไปกับคุณลุงรถบัสจนกระทั่งลงรถบัสมาอยู่ที่หน้าร้านอาหารแสนอร่อยเจ้าลิงจ๋อกำลังหิวอยู่พอดีเลยโอ้ยยิ่งได้กลิ่นอาหารแสนอร่อยเนี่ยลอยมาเข้าจมูกโอ้เจ้าลิงจ๋อเนี่ยท้องร้องเสียงดังลั่นเลยโอ้ยเอ้ยเสียงท้องร้องดังลั่นเลยนะเจ้าลิงจ๋อมาเข้ามาในร้านฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะทำอาหารอร่อยอร่อยให้เธอกินเอง
0: อ๋อครับคุณคือ
6: ฮ่าฉันเหรอฉันเป็นพ่อครัวคนทำอาหารเชฟ CHEF เชฟพ่อครัวทำอาหาร
0: CHEF เชฟพ่อครัวทำอาหาร
6: ฉันน่ะมีหน้าที่ทำอาหารแสนอร่อยให้ทุกคนได้กินอยู่แล้วจ้า
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณลุงพ่อครัวเชฟ
6: ลิงจ๋ออิ่มท้องและก็ขอบคุณคุณลุงพ่อครัวแล้วออกเดินทางต่อไปทันใดนั้นเองลินจ๋อก็เห็นผู้ชายกับกระเป๋าใบใหญ่มีกล่องใบเล็กๆใบใหญ่ๆและซองอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็เดินเอากล่องใบเล็กใบใหญ่แล้วก็ซองไปไว้ที่หน้าบ้านของผู้คนในเมือง
0: พี่ครับทำไมพี่ต้องเอากล่องและซองอะไรก็ไม่รู้ไปไว้ที่บ้านคนอื่นด้วยนะครับพี่คือ
8: บุรุษไปรษณีย์Postman P-O-S-T-M-A-N Postman บุรุษไปรษณีย
0: ์ Postman P-O-S-T-M-A-N Postman บุรุษไปรษณีย์ให้ผมลองช่วยได้ไหมครับ
8: ได้เลย
0: จดหมายมาแล้วครับสดุมาส่งครับ
6: และในระหว่างที่ลินจ๋อเดินส่งจดหมายและพัสดุอยู่นั้นเจ้าลินจ๋อก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกเอ๊ะที่พี่ผู้ชายอีกคนเนี่ยทำไมเขาเอาถังตามท้องถนนหน้าบ้านของผู้คนเนี่ยไปเทใส่รถคันใหญ่แล้วก็เอาถังใบเดิมเนี่ยกลับมาวางไว้ที่เดิมอีก
0: พี่ครับพี่ทำอะไรอยู่ล่ะครับแล้วพี่ก็คือ
6: คนเก็บขยะ garbage man ฮะ G A R B A G E M A N garbage man คนเก็บขยะ
0: G A R B A G E M A N garbage man คนเก็บขยะ
6: ใช่แล้วครับเพื่อทำหน้าที่เก็บขยะให้บ้านเมืองของเราเนี่ยสะอาดไม่สกปรกเลอะเทอะยังไงล่ะครับ
0: จริงด้วยครับตั้งแต่ผมเข้าเมืองมาผมยังไม่เห็นขยะเลอะเทอะเลยครับขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับที่ทำให้บ้านเมืองของเราสะอาด
6: และทันใดนั้นเองมีเสียงหวอรถดับเพลิงดังลั่นมีผู้คนใส่ชุดหนาๆสีส้มดูตัวใหญ่อยู่บนรถคันใหญ่สีแดงวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว
0: พี่ครับบนรถสีแดงคันใหญ่นั่นน่ะพี่เขาคืออ
6: ๋อพี่เขาคือนักดับเพลิง Fireman ครับ
7: Fireman F I R E M A N Fireman นักดับเพลิง
0: F I R E M A N Fireman นักดับเพลิง
6: ใช่แล้วพี่เขามีหน้าที่ดับไฟในที่ที่เกิดเหตุไฟไหม้ยังไงล่ะครับลิงจ๋อเนี่ยเริ่มกระวนกระวายใจเพราะเห็นรถดับเพลิงเนี่ยวิ่งไปทางฟาร์มของลุงหมีลิงจ๋อ

0: เสียงดังโวยวายอะไรเนี่ยฮะลิงจ๋อฮะโอ้ยแม่จะไปก็รีบไปจะมาก็รีบมาแล้วยังส่งเสียงดังลั่นฟาร์มของลุงอีกนะเนี่ย
1: เอ้าก็ไฟไหม้ในฟาร์มของเรานะสิครับลุงหมี
0: เอ้ยเจ้าลิงจ๋อดิโ
2: อ้นี่เจ้าลิงจ๋อมันมีไฟไหม้ที่ไหนกัน
0: ใช่
1: ก็เนี่ยฉันเห็นรถดับเพลิงวิ่งมาทางฟาร์มของเรานี่นะ
0: โอ้ยรถดับเพลิงนั่นล่ะนู่นเขาไปทางโน้นแล้วนี่เป็นห่วงลุงหมีกับเจ้ากระต่ายใช่ไหมเนี่ยเจ้าลิงจ๋อ
1: โอ้ยก็ใช่นะสิครับ
0: ลิงจ๋อรู้สึกโล่งใจ

0: แข็งแรงนี่แล้วเธอเป็นยังไงบ้างเข้าไปเที่ยวในเมืองมาฮะ
1: อ๋อก็สนุกดีครับและที่สำคัญลิงจ๋อรู้แล้วด้วยนะครับว่าลิงจ๋ออยากเป็นอะไร
2: แต่เธออยากเป็นอะไรล่ะ
1: ก็เป็น farmer แบบลุงหมีและเจ้ากระต่ายไงครับเราจะได้ผลิตพืชผักผลไม้อาหารดีๆให้ทุกคนได้กินอย่างมีความสุขยังไงล่ะครับ ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
2: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
3: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้
2: นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะ

0: กลัวถุงขาด
1: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
2: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
3: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
1: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
5: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
6: สวัสดีค่ะพี่มีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนามีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4ถึงม.6และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.comหรือโทรสอบถามที่เบอร์02-648-8000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
5: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
7: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
8: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
7: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
8: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
7: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
8: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
7: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
9: ์ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน
10: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
11: มาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะมีหลายคนค่ะแชร์กันมาเลยค่ะว่าขยี้ตาต่อเนื่องทำให้สายตาเอียงเพิ่มมากขึ้นเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คะต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้มีการตรวจสอบข้อมูลไปทางโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะเราพบว่าการขยี้ตาแรงและบ่อยส่งผลทำให้กระจกตามีแผลและเกิดภาวะตาย้วยค่ะ ซึ่งในคนที่มีโรคทางตาอยู่เดิมแล้วเช่นโรคกระจกตาโก่งหรือมีภาวะที่กระจกตาบางลงเรื่อยๆและโป่งนูนออกมาเป็นรูปกลวยผิดปกตินั่นก็จะส่งผลทำให้สายตาสั้นและเอียงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมองเห็นภาพเบลอหรือบิดเบี้ยวค่ะดังนั้นแล้วนะคะการขยี้ตาก็อาจจะทำให้โรคที่เป็นอยู่แย่ลงอย่างรวดเร็วได้นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะการขยี้ตาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะดูเป็นการช่วยบรรเทาอาการคันหรืออาการตาแห้งได้ชั่วคราวนะคะแต่ส่งผลเสียร้ายแรงต่อดวงตาของเราได้นั่นเองค่ะเราจึงควรใช้วิธีอื่นนะคะในการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้แทนค่ะเพราะว่ามีผลเสียร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการขยี้ตาบ่อยๆได้ในหลายๆรูปแบบนะคะโดยเฉพาะเรื่องของภาวะกระจกตาโก่งค่ะที่ทำให้ส่งผลต่อการมองเห็นที่ชัดเจนเนี่ยมันเกิดการลดลงได้นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะจึงไม่ควรขยี้ตาค่ะเพราะนั่นอาจจะส่งผลทำให้เกิดสายตาเอียงหรือสายตาสั้นเพิ่มขึ้นได้นั่นเองค่ะและมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
10: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
4: ์รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
2: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
4: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ล้างบางร้านกัญชาผิดกฎหมายสาธารณสุขตรวจเข้มห้ามขายใกล้วัดหรือโรงเรียนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในการประชุมครั้งล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อวางแนวทางการลงตรวจพื้นที่เชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสำคัญและต้องไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยเฉพาะการปกป้องเด็กและเยาวชนและสตรีมีครรภ์ทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดเงื่อนไขใบอนุญาตจะถูกดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและในกรณีที่ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักซึ่งเข้าข่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้นกระทรวงสาธารณสุขขอเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่าจะใช้สมุนไพรควบคุมจะเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยสูงสุดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ตอนยืนตรง
13: วิชิมาศดูอะไรน่ะ
14: ดูเด็กๆ เขาเข้าแถวเตรียมเคารพธงชาติแต่ไม่เรียบร้อยเลย
13: เด็กๆ ก็อย่างนี้แหละอยู่นิ่งไม่ค่อยได
14: ้เขาต้องหัดนิ่งให้ได้สิยืนเคารพธงชาติเดี๋ยวเดียวเท่านั้นต้องบังคับตัวให้ได
13: ้นั่นน่ะสิเดี๋ยวๆยังทำไม่ได้แล้วอย่างนี้จะไปหัดให้มีความอดทนมีวินัยได้ยังไง
14: ฉันว่าครูควรจะต้องหัดให้เด็กๆอดทนและคุมให้อยู่ในระเบียบหน่อยนะถึงจะได้เรียกว่าอบรมสั่งสอนศิษย
13: ์ดูสิยืนยุกยิกเวลาเคารพธงชาติต้องยืนให้ตรงและไม่ทำอะไรอย่างอื่นไปด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติควรยืนตรงและนิ่งด้วยอาการแสดงความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติ
15: และพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์หรือสิ่งกีดขวางทางน้ำ
12: ลุงครับสวนยางนี่ของลุงหรือเปล่าครับ
11: เออใช่ใช่ของฉันเองแหละ
12: พอดีสวนยางของลุงขวางทางน้ำนะครับเจ้าหน้าที่จะขออนุญาตตัดรื้อสวนยางของลุงบางส่วนนะครับ
11: โอ้ยฉันไม่ยอมให้ตัดรื้อสวนยางของฉันเด็ดขาดทำไมต้องตัดสวนยางของฉันด้วยล่ะฮะ
12: แต่สวนยางของลุงขวางทางน้ำทำให้น้ำท่วมบ้านของชาวบ้านครับเดี๋ยวจะตัดทางสวนยางของลุงครับแต่ทางหน่วยงานจะชดเชยค่าเสียหายให้นะครับ
11: โอ้ยฉันไม่อยากได้ค่าชดเชยหรอกฉันเสียดายสวนยางของฉันปลูกมาตั้งหลายปีกว่ามันจะโตนะเฮ้ย
12: เถอะนะครับลุงอย่าขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่เลยนะครับ
13: ค่ะกฎหมายว่าไว้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเจ้าหน้าที่สามารถมีอำนาจทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำได้นะคะซึ่งทั้งนี้จะต้องชดเชยความเสียหายให้แก่เจ้าของด้วยกรณีนี้หากสวนยางกีดขวางทางน้ำทำให้น้ำท่วมจนชาวบ้านเกิดความเสียหายก็ต้องตัดสวนยางออกค่ะถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
11: อ๋อโอเคเพื่อชาวบ้านและความถูกต้องฉันก็ต้องยอมจำนนสินะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนทั่วญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนโดยหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสทางการจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนไม่นานก่อนถึงเวลา 14:00 นของวันอังคารที่21กรกฎาคมอุณหภูมิที่เมืองกูโจจังหวัดกีฟุสูงเป็นประวัติการที่40องศาเมืองนาโงยะในจังหวัดไอจิสูงถึง 39.7 องศาขณะที่เกียวโตอยู่ที่ 38.2 องศาส่วนที่เขตเนริมะในกรุงโตเกียวสูงถึง 37.5 องศามีประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกใน42จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮกุไปจนถึงโอกินาวาหญิงในช่วงวัย20ปีในเมืองคูมางายะทางตอนเหนือของโตเกียวกล่าวว่าร้อนมากร้อนระอุจนรู้สึกเหมือนจะละลายขณะที่ชายในช่วงวัย60ปีกล่าวว่าเหมือนถูกลมร้อนพัดใส่อยู่ข้างนอกได้ไม่เกิน30นาทีทางการแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือแร่ให้เพียงพอเพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นยืนยันว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเรือรบจีนได้ฝึกยิงปืนกลภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นรอบเกาะทางใต้สุดของประเทศทางกระทรวงระบุว่าพบเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ2ลำและเรือส่งกำลังบำรุง1ลำจากกองทัพเรือจีนพร้อมด้วยเรือฟริเกตของกองทัพเรือรัสเซียอยู่ห่างจากเกาะโอกิโนโตริชิมะไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ330กิโลเมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นยืนยันว่าเรือทั้ง4ลำกำลังแล่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือต่อมามีการยืนยันว่าเรือ1ใน4ลำดังกล่าวซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของจีนได้ทำการฝึกซ้อมอยู่ห่างจากเกาะไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ180กิโลเมตรและอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นลูกเรือของเรือพิฆาตจีนได้แจ้งให้เรือที่อยู่ในน่านน้ำโดยรอบทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่และระยะเวลาของการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่าเรือฟริเกตของรัสเซียอยู่ในน่านน้ำใกล้เคียงในขณะที่มีการฝึกซ้อมกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นมองว่าการฝึกซ้อมในลักษณะนี้อาจเป็นอันตรายต่อเรือที่สัญจรอยู่ในน่านน้ำใกล้เคียงทางกระทรวงได้ติดต่อจีนผ่านช่องทางทางการทูตและยังคงดำเนินภารกิจติดตามและเฝ้าระวังในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงหลังมีทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาเตือนว่าอิหร่านจะต้องชดใช้หลายเท่าตัวทุกครั้งที่สังหารทหารอเมริกันผู้นำสหรัฐโพสต์คำขู่ดังกล่าวทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคมโดยระบุว่าเขาได้ถ่ายทอดคำสั่งนี้ไปยังผู้นำกองทัพรวมถึงนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าได้เสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านรอบใหม่แล้วการโจมตีดำเนินต่อเนื่องมา10วันสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานแถลงการจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเมื่อวันจันทร์ที่20ซึ่งอ้างว่าได้เปิดฉากโจมตีกองกำลังสหรัฐในภูมิภาคนี้หลายครั้งนอกจากนี้ยังระบุว่าได้ทำลายโรงเก็บโดรนในบาเรนและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐที่ฐานทัพในคูเวตหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวว่าผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ได้เสนอให้หยุดยิงเป็นเวลา10วันเพื่อลดความตึงเครียดแต่ทางหนังสือพิมพ์ระบุว่ายังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวกับ NHK ว่าประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งมั่นที่จะให้อิหร่านรับผิดชอบต่อสิ่งที่สหรัฐอ้างว่า
เป็นการละเมิดข้อตกลงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในช่องแคบฮอร์มุสและการเสียชีวิตของทหารอเมริกันเมื่อไม่นานนี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังกล่าวว่าการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายยังคงดำเนินต่อไปกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มุ่งเก็บกู้อัฐิของผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2ได้เริ่มลองขุดค้นในตอนใต้ของไต้หวันแล้วคณะผู้แทนจากสมาคมญี่ปุ่นเพื่อการกู้คืนและส่งผู้เสียชีวิตจากสงครามกลับประเทศพร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นได้เริ่มการลองขุดค้นเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคมบริเวณชายฝั่งเทศมณฑลพิงตงที่อยู่ติดกับช่องแคบบาชิน่านน้ำรอบช่องแคบบาชิซึ่งอยู่ระหว่างไต้หวันและฟิลิปปินส์เคยเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญในช่วงสงครามผู้เข้าร่วมขุดค้นอย่างระมัดระวังในพื้นที่กว้าง2เมตรยาว2เมตรสมาคมดังกล่าวได้รับมอบหมายจากกระทรวงสวัสดิการของญี่ปุ่นสมาคมระบุว่าหากพบอัฐิผู้เสียชีวิตก็จะประสานงานเพื่อเก็บกู้ต่อไปมีการประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตหลังจากที่เรือดำน้ำสหรัฐจมเรือรบของอดีตกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นสูงกว่า 100,000 คนมีรายงานว่าร่างของผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งที่ชายฝั่งพิงตงการขุดค้นจะดำเนินการใน2จุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นในการกู้อัฐิของผู้เสียชีวิตจากสงครามในไต้หวันไม่ค่อยมีความคืบหน้าเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันนายคุนเคนตะประธานและ CEO คนใหม่ของ Toyota Motor กล่าวว่าเขามุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลกำไรท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกนายคนเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารโตโยต้าในเดือนเมษายนและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคมเขากล่าวว่า

ศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7 วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12 ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่า
เธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไป

หนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพรันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้

0: ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกัน ในคราวนั้นทุกกูลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกูละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษินีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ท้าวสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินนรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขา ได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์022480555
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: รู้รักภาษาไทย
13: ตอนลูกเห็บ
14: เมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกนะฉันอยากกลับบ้านแล้ว
15: เธอจะกลับไปได้ยังไงฝนตกหนักออกอย่างนี
16: ้ดูนั่นสิมีเม็ดขาวๆตกลงมาด้วยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
15: ฉันเคยเห็นในโทรทัศน์เขาเรียกว่าลูกเห็บ
14: อะไรนะลูกของตัวเห็บนั่นหรอ
15: ไม่ใช่ลูกเห็บไม่ใช่ลูกของตัวเห็บแต่เป็นเม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟ้า
16: สีสว่างเนี่ยเก่งจริงๆช่างรู้ไปหมด
14: ใช่ใช่สีสว่างรู้ทุกเรื่อง
15: ฉันก็รู้จากสารคดีโทรทัศน์นั่นแหละ
17: เห็บเป็นชื่อแมงขนาดเล็กดูดกินเลือดสัตว์เช่นเห็บวัวเห็บสุนัขส่วนลูกเห็บเป็นคำเรียกเม็ดน้ำแข็งที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอ้น้ำในอากาศแล้วตกลงมา
18: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำกว่า375ตัวปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนและสถานศึกษาเพื่อนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่รวมทั้งมอบและร่วมปลูกกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม
2: ่องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มอ.ผนึกกำลัง30ภาคีเครือข่ายเปิดตัวหาดใหญ่โมเดล Plus สร้างระบบรับมืออุทกภัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายมากกว่า30หน่วยงานภายใต้โครงการหาดใหญ่โมเดล Plus เพื่อบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายใต้แนวคิดนับถอยหลังสู่หาดใหญ่ที่พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนณห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากบทเรียนอุทกภัยที่ผ่านมาพบว่าการบริหารจัดการภัยพิบัติยังมีข้อจำกัดหลายด้านทั้งระบบเตือนภัยการเชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและการเตรียมความพร้อมของชุมชนจึงเป็นที่มาของการพัฒนาหาดใหญ่โมเดลพลัสซึ่งมุ่งใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการโดยมี4โครงการวิจัยหลักขับเคลื่อนหาดใหญ่โมเดลพลัสประกอบด้วย 1. โครงการระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยการบูรณาการแบบจำลองคาดการปริมาณฝนเชิงพื้นที่แบบจำลองอุทกวิทยาและปัญญาประดิษฐ์เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอุตภาจังหวัดสงขลา 2. โครงการพัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 3. โครงการพัฒนารูปแบบศูนย์พักพิงอัจฉริยะเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและ 4. โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางหาดใหญ่โมเดล Plus โครงการทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งทำหน้าที่กำหนดทิศทางและสนับสนุนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศผ่านทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานด้านสาธารณสุขภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนมากกว่า30หน่วยงานร่วมกันใช้ข้อมูลเดียวกันวางแผนร่วมกันพัฒนาระบบเตือนภัยแลกเปลี่ยนทรัพยากรและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่ทินคะ
1: โอ้ยอะไร
0: นั่งกรอกตาไปมาอยู่แบบนี้หนูว่าพี่ทินต้องกำลังคิดอะไรอยู่สักอย่างแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
2: พูดเบาๆก็ได้ตกใจหมดเลยก็ใช่สิพี่กำลังใช้สมาธิในการคิดงานอยู่เนี่ย
0: แล้วทำไมต้องกรอกตาด้วยล่ะคะ
2: นั่นไงเห็นไหมถ้าไม่กรอกตาจะเห็นไหมว่ามีไส้กรอกเอามานี่ให้พี่ทานใช่ไหมจ๊ะดีเลยกินไส้กรอกไปกรอกตาไปสบายใจเหลือเกิน
0: พี่ทินคะ
2: อะไรกันล่ะครับ
0: จะพูดคำว่ากรอกหรือกรอกก็ออกเสียงให้มันชัดๆหน่อยนะคะ
2: พี่ก็พูดชัดแล้วนี่ครับไส้กรอกกรอกตามันจะไม่ชัดตรงไหนล่ะ
0: ไม่เหมือนกันค่ะคำว่ากรอกกับกรอกเขียนก็ต่างกันออกเสียงก็ต่างกันด้วยค่ะกรอกสะกดด้วยกอไก่รอเรืออ่างกอไก่มีรอเรือเป็นตัวควบค่ะหมายถึงใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในที่แคบๆเช่นกรอกน้ำใส่ขวดแล้วก็ยังใช้ได้กับอาหารที่ทำด้วยการใส่ลงในที่แคบๆเช่นใส่ในไส้หมูไส้ไก่ไส้แกะก็เรียกว่าไส้กรอกค่ะอย่างเช่นไส้กรอกหมูไส้กรอกข้าวไส้กรอกอีสานส่วนคำว่ากรอกสะกดด้วยกอไก่ลอลิงออ่างกอไก่มีลอลิงเป็นตัวควบหมายถึงเคลื่อนหรือขยับกลับไปกลับมาเช่นกรอกไข่ในกระทะให้เป็นแผ่นบางๆหรือว่ากรอกตาอย่างที่พี่ทินกำลังทำอยู่นี่ล่ะค่ะพี่ทินคะฟังหนูอยู่หรือเปล่า
2: ฟังอยู่สิครับพี่เข้าใจแล้วครับกรอกที่มีรอเรือเป็นตัวควบนะฮะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปในที่แคบนะเช่นกรอกน้ำใส่ขวดส่วนกรอกที่มีรอลิงเป็นตัวควบนะหมายถึงการขยับไปมากลับไปกลับมาอย่างนี้เห็นไหมอย่างที่ลูกตาพี่ทำอยู่ตอนนี้เห็นไหมนี่
0: ถ้าอย่างนั้นพี่ทินก็นั่งกรอกตาไปส่วนไส้กรอกหนูจะเอาไปทานนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกล้าฝึกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับนี่คือรายการแรกแล้วก็รายการเดียวในประเทศไทยครับที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับมาโชว์ความสามารถบนเวทีแห่งนี้และมาร่วมกันตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิคนพิการด้วยนะครับและวันนี้อยู่กับพี่วิครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นรอบการประชันความสามารถแล้วก็การตอบคำถามค่ะเพื่อเก็บคะแนนในรอบที่2ของคนตาบอดแล้วนะคะพี่บอยรอบนี้จัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ
2: ที่สำคัญไปฟังกติกาในรอบนี้กันครับ
1: กราฟิกกติกาการแข่งขัน
4: รอบมีเดียคิวโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ทัดใจโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา30วินาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด4คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
1: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
2: รู้สึกว่าทั้ง3คนนี้นั้นน่าจะหนักใจมากกว่าพวกเรานะครับผมไปพบกับกรรมการของเราครับน้องทัน
1: ท่านยกมือสวัสดี
2: พี่ต้องเหน่งครับ
1: พี่ต้องเหน่งยกมือสวัสดี
2: และพี่ตรีครับผม
3: และผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนก็พร้อมกันแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมนะครับไปทำความรู้จักกับเขาทั้ง5คนเลยครับ
1: ลาล่ายกมือสวัสดี
5: สวัสดีครับผมลาล่าครับ
6: สวัสดีครับผมยูโรครับ
7: สวัสดีค่ะคุกกี้ค่ะ
8: สวัสดีครับผมบัดดี้ครับ
9: สวัสดีค่ะเจนค่ะ
2: และนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง5คนนะครับต้องบอกว่ารอบที่ผ่านมาเก็บสะสมคะแนนกันแบบเรียบร้อยแล้วแต่มาวันนี้ผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าจะต้องทำการแสดงให้ทัชใจทั้งคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับผมเราจะมีเวลาให้คนละ1นาทีเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วพบกับในช่วงของ Media Q Show และเป็นโชว์ของเจนครับ
1: ขึ้นข้อความภาษาอังกฤษ Media Q Show
4: B05 เจนกนิษฐาพลอยชุม
9: ค่ะรบกวนท่านคณะกรรมการค่ะพี่ตงเหน่งค่ะหนูขอคีย์เวิร์ดหนึ่งคำค่ะ
10: สิทธิค่ะ
9: ค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาพูดในที่สาธารณะอย่างสร้างสรรค์นะคะในคำว่าสิทธินะคะสิทธินะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะต้องได้รับเมื่อเกิดมาเนาะไม่ว่าจะเป็นสิทธิการมีชีวิตสิทธิการศึกษาสิทธิการทำงานสิทธิต่างๆค่ะซึ่งคนพิการก็เช่นเดียวกันนะคะเราถึงแม้ว่าเราจะมีความพิการทางร่างกายหรือด้านใดๆเราก็ควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นๆนะคะซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยของเรามีสิทธิให้กับคนพิการในหลายด้านตั้งแต่สิทธิการศึกษาที่ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ได้มีโอกาสซึ่งรัฐเนี่ยได้ช่วยอุดหนุนบางส่วนนะคะให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นสิทธิการรักษาพยาบาลที่ทำให้เราได้ฟื้นฟูศักยภาพของตนเองสุดท้ายก็คือไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์อะไรเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตนเองแล้วก็เข้าใจสิทธิ์ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะ
2: หมดเวลาครับผมเรียบร้อยครับโอ้โห
8: เอาดีกว่าในฐานะที่โดนถามพี่ตงเหน่งครับ
10: เจนก็ตอบได้ชัดเจนและละเอียดนะคะค่อนข้างที่จะเก็บเกือบจะทุกประเด็นเลยแหละแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเหตุผลของเราเนี่ยบางทีมันก็ต้องการคำอธิบายที่เป็นคำขยายความมันจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะ
11: คือเจนมีจุดเด่นในเรื่องของประเด็นเนื้อหาที่ค่อนข้างดึงดูดน้ำเสียงทุกอย่างหมดละแต่ว่าถ้าสมมติเจนมีท่าทางที่น่าสนใจหรือมีจังหวะหรือท่าทีที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเอ้ยประเด็นนี้มันมีความสำคัญมากขึ้นแล้วก็รู้สึกโฟล์มากขึ้นมันก็จะทำให้การฟังนั้นมันดูสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ
12: คือจากที่เราเห็นรอบออดิชั่นจนถึงรอบที่แล้วที่ทำเรื่องกาแฟใช่ไหมกับสิ่งที่เป็นคล้ายๆคือถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเซฟโซนของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็การแสดงในวันนี้แสดงอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจของเจนมากๆนะครับสำหรับโดยส่วนตัวผมเน
2: า
12: ะ
2: ครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับผม
9: ก็คือตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่าแบบทำยังไงให้ตัวเองแบบรู้สึกมั่นใจก็เลยแบบกำมือแน่นเลยแล้วก็แบบตอนนั้นก็คือ
7: ก็คือเหมือนปากก็พูดไปสมองก็คิดแต่พอพูดจบอ่ะคือลืมหมดเลยคือแบบมันตื่นเต้นมากอะค่ะ
2: เอาละครับต่อไปก็จะเป็นการแสดงโชว์ของผู้ชายคนนี้กับบัดดี้ครับ
13: B04 บัดดี้วานิชใจปิติ
14: พี่น้องเอ้ยผู้ใดว่าเมืองอีสานแรงสิจูงแขนมาเบิ่งเสียงแค้นดังอยู่จนๆแล้วมันสิแรงได้จังได๋พี่น้องเอ้ย

0: ครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับผมยังมาในแบบสนุกสนานถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรฟังคอมเมนเตอร์ของเราครับ
1: ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งจากรอบที่แล้วซึ่งวันนี้ก็ดีงามทีเดียวนะครับในการแสดงอีกมุมหนึ่งที่ให้เห็นศักยภาพความสามารถนะครับถ้าสมมติว่าเป็นการพูดถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือมิติอาจจะทำให้แบบน่าสนใจอีกแบบนึงก็ได้นะ
2: บัดดี้สามารถที่จะทำให้เพลงเนี่ยเล่าเรื่องโดยการมีจุดเริ่มต้นการพัฒนากราฟขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆช้าลงแล้วก็ทอดลงในตอนจบภายในเวลาที่กำหนดได้เลยซึ่งอันนี้ถือเป็นโชว์ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากที่สุดอันหนึ่งเลยอันนี้ขอชื่นชมค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับโอ้โหเชื่อว่าพลังบวกมาเต็มเลยนะตอนนี้แต่ต้องถามท่านสุดท้ายนะครับเป็นไงฮะพลังเสียงแคนทัดจิตใจไหมครับต้องทัดครับ
3: จริงๆเราบัดดี้เป็นคนแสดงศักยภาพในเรื่องของการเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเขามีอีกเยอะมากแล้วก็เชื่อว่านอกจากแคนเขาก็คงมีเครื่องดนตรีเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทันอยากเสริมคือทันรู้สึกว่าอยากให้บัดดี้มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงก็คิดว่าถ้าในการแสดงครั้งต่อไปเราอาจจะเห็นมูฟเมนต์ของบัดดี้มากขึ้นแล้วก็ยิ้มเยอะขึ้นสดใสมากขึ้นก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เราเห็นในอีกมุมมองนึงก็ได้ค่ะ
0: ขอบคุณน้องทันด้วยนะครับขอบคุณกรรมการของเราด้วยนะครับ
4: มันแฝงไปด้วยแห่งความประหม่าเพราะว่ามันเป็นการคัดจาก5เหลือ4เราก็ไม่รู้ว่าตัวเลือกที่จะถูกคัดออกนั้นจะเป็นเราหรือเปล่าแล้วเลยเกิดความพะวงว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อให้มันออกมาได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับ
5: ค่ะขอบคุณน้องบัดดี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นโชว์ต่อไปค่ะเป็นคุณลาล่าค่ะ
6: B01 ลาล่าพรพิทักษ์มโนจิต

0: จะได้กำลังฟินเลยนะ
1: ใช่ค่ะฟินมากเลยอยากต่อให้จบเลย
2: อย่าบอกนะว่าเพลงนี้ก็
3: แต่งเอง
2: เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเพลงนี้แต่งเองออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มที่น้องทันก่อนครับ
4: เขาก็ยังคงรักษามาตรฐานของตัวเขาอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการนำเสนอบทเพลงแล้วก็ทำให้เราอะรู้สึกกินใจกับเพลงที่เขานำเสนอเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยด้วยเวลาอันจำกัดอะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับการนำเสนอเนี่ยมันยังขาดตอนไปอย่างเพลงมันก็อาจจะยังไม่ได้จบเป็นแบบท่อนนั้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะน่าเสียดายในส่วนนี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วถ้าสมมติว่าในครั้งถัดไปพี่ลาล่ามีการปรับเพลงแล้วใช้เป็นท่อนฮุกหรือมีการนำเสนอปรับรูปแบบสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยทันว่ามันน่าจะทำให้ตัวพี่ลาล่ามีเสน่ห์ดึงดูดแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าโชว์เป็นสิ่งอะไรที่เราแบบคาดไม่ถึงอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราก็อยากให้มันเกิดขึ้นในแบบนั้นค่ะ
2: ขอบคุณทันด้วยนะครับผมเอาละครับพี่ตรีครับ
5: เพลินครับเพลินกับความเพราะนะครับแล้วก็เพลินกับเนื้อหาด้วยนะครับบางทีก็ไม่ต้องใช้ตาเนื้อเราในการมองก็ได้เนาะอันนี้ถ้าได้แต่งเพลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องรายการสิทธิอะไรเงี้ยเนาะน่าสนใจดีนะครับ
6: คุณลาล่าเป็นคนที่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นศิลปินได้นะคะเพราะว่ามีความสามารถทั้งในการร้องการเล่นดนตรีและการประพันธ์เพลงตรงเนี้ยถือว่าทำได้สมบูรณ์สิ่งที่อยากจะขอให้เพิ่มเติมก็คือโจทย์ของเราคือ1นาทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณลาล่าอาจจะมีกันบ้านให้คุณลาล่าว่าไปซ้อมสักนิดนึงให้ทำอย่างไรให้เรายังสามารถเล่าเรื่องให้ได้สมบูรณ์โดยย่อลงมาให้อยู่ใน1นาทีได้อันนี้จะดีมากมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับ
7: ร้องมาจากอินเนอร์ครับอยากให้กำลังใจกับทุกคนก็เลยเสียดายครับถ้าอีก10วิก็จบแล้ว
2: เอาละครับตอนนี้ขอบคุณคุณลาล่าด้วยนะครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับ
2: ไปชมโชว์ต่อไปครับกับคุณกุ๊กกิ๊กครับ
8: B03 กุ๊กกิ๊กทิพย์สุคนฤทธิแสง
9: เราไม่สามารถห้ามความคิดคำพูดและการกระทำของคนอื่นได้นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะห้ามความคิดคำพูดและการกระทำของเราได้ค่ะบางครั้งกับบางคำพูดของบางคนนะคะอาจทำให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจไม่ชอบบางครั้งเราโกรธด้วยซ้ำไปนะคะแล้วเราก็จะมัวแต่เพ่งโทษคนอื่นนะคะว่าเขาทำให้เราโกรธเขาทำให้เราโกรธนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วเรากลับมามองว่าทำไมเราต้องโกรธนะคะแค่เราเปลี่ยนคำถามนะคะจากเขาทำให้เราโกรธมาเป็นทำไมเราโกรธก็จะทำให้เราเป็นสุขใจยิ่งขึ้นนะคะความสุขและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะถ้าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงที่ตัวเรานะคะแล้วเราก็จะพบว่าความสุขนั้นอยู่กับเราและอยู่ไม่ไกลตัวเราค่ะก
2: ็หมดเวลาครับผมผมทุกคำผมทุกประโยคแหมถามคนนี้ดีกว่าฮะวิธีการดับทุกข์ครับพี่ตรีครับผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงบ้างครับวิธีนี้ครับ
5: ถ้าถามวิธีการดับทุกข์นี่แย่ที่สุดเลยนะครับตอนนี้ทุกข์มากทุกข์มากว่าแต่ละคนก็มีความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองในมุมที่ตัวเองถนัดนะครับพี่กุ๊กกี้ก็แสดงเป็นการสร้างพลังสร้างกำลังใจให้คนอื่นเนาะแต่ว่าเราก็จะพูดกันเสมอว่า1นาทีเนี้ยต้องบริหารจัดการให้ดีนะพี่กุ๊กกิ๊กเมื่อมันจบสมบูรณ์ขึ้นมันก็จะทำให้การสื่อสารมันมีพลังมากขึ้นครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีครับผมน้องทันครับ
4: สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงก็ได้ค่ะก็คือว่าถ้าในครั้งถัดไปพี่กุ๊กกิ๊กอยากส่งต่อแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยประเด็นเหตุการณ์หรือว่าเรื่องที่เราเคยมีประสบการณ์แล้วเราก้าวข้ามมันมาได้อะทันว่าก็เป็นหนึ่งประเด็นที่สามารถแชร์ให้คนรู้สึกว่าอิมแพคกับใจของแต่ละคนแล้วก็เกิดมุมมองคล้อยตามไปได้ค่ะ
2: ขอบคุณนะครับผมสุดท้ายครับพี่ต้องเหน่งครับผม
6: อาจจะด้วยว่าเวลาที่จำกัดทำให้สิ่งที่พี่กุ๊กกิ๊กอธิบายสนับสนุนประเด็นมันดูลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะลองเสริมดูว่าเอ๊ะเราจะเอาตัวอย่างประกอบที่ทำให้รู้สึกว่าจับต้องได้มากขึ้นทัชใจได้มากขึ้นนะคะลองพิจารณาดูค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งนะครับ
1: โชว์ต่อไปค่ะปิดท้ายพี่บอย
2: ครับผม
1: เป็นคุณยูโรค่ะ
8: B02ยูโรผู้วิทย์พอที่สุด
10: สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับเคยได้ยินคำพูดเท่ๆที่ว่ามีเงินเท่าไหร่ใช้ให้หมดชีวิตมีครั้งเดียวครับ คงจะเสียดายใช่ไหมครับเงินที่เราหามาถ้าเรายังใช้ไม่หมดแล้วเราตายก่อนทีนี้ผมมีคำถามอยากให้ทุกท่านได้คิดตามครับถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเรายังไม่ตายแต่ว่าเงินเราไม่มีใช้แล้วครับจะทำยังไงบางครั้งเราอาจจะเจ็บป่วยต้องหาเงินมารักษาบางครั้งเราตกงานไม่มีรายได้ครับบางครั้งคนในครอบครัวของเราหรือว่าคนใกล้ชิดจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือนี่แหละครับคือคำตอบของคุณเงินออมจะช่วยคุณได้ครับเงินออมนะครับไม่ใช่แค่ความมั่นคงอย่างเดียวครับแต่เงินออมเนี่ยคือตั๋วนะครับที่จะพาทุกคนไปถึงความฝันครับบางคนสามารถไปเที่ยวรอบโลกได้ตามความตั้งใจเพราะเงินออมครับบางคนมีธุรกิจเล็กๆได้ก็เพราะเงินออมครับบางคนไม่ต้องเครียดกับเงินเพราะมีเงินออมครับจะเห็นได้นะครับว่าเงินออมเนี่ยสำคัญบางครั้งเราคิดครับ
2: หมดเวลาครับผมนี่ฮะคุณยูโรนะครับแต่ว่าจะถูกใจคณะกรรมการมากน้อยขนาดไหนไปฟังครับ
6: สุดท้ายก็วนกลับมาก็คือข้อจำกัดของเวลาเนาะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยพี่ก็ขอบอกว่าประเด็นชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ยกตัวอย่างขึ้นมาสนับสนุนเนี่ยมันทำใหคนฟังได้ฉุกคิดจริงๆว่าโอ๊ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับผม
4: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นพัฒนาการของยูโรมากขึ้นค่ะก็คือพวกคำพูดหรือว่าศัพท์ที่เวลาเขานำเสนอปกติเขาก็จะเป็นการพูดแบบว่าให้แง่มุมความคิดซึ่งมันก็เป็นทัศนคติของเขาส่วนหนึ่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าครั้งนี้ที่เห็นก็คือมันจะมีศัพท์ที่มันเป็นศัพท์ที่สวยๆอ่ะในการแบบพูดแล้วทำให้เรารู้สึกแบบคล้อยตามมากยิ่งขึ้นค่ะก็รู้เลยว่าเขามีการคิดมาและมีการเตรียมตัวมาบางตัวอันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็อยากให้พัฒนาต่อยอดไปแล้วก็เขาก็จะมาในคอนเซปต์เนี้ยค่ะนิ่งๆพร้อมอุปกรณ
5: ์ค่ะก็จริงๆยูโรมีความโดดเด่นในเรื่องของเนื้อหาตั้งแต่รอบไหนๆแล้วล่ะยูโรเขาก็จะมีวิธีคิดของเขาแล้วเขาก็จะแบบนำเสนอในประเด็นที่เขาอยากจะนำเสนอให้เราได้รู้แล้วก็มีวิธีคิดในการที่จะพัฒนาตัวเองนะ
2: ขอบคุณพิตรีด้วยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับในรอบที่2รอบของการแสดงคนตาบอดนะครับนี่คือพลังแล้วก็ความสามารถนะครับในความกล้าแสดงออกของทั้ง5คนบอกแล้วฮะทั้งร้องเล่นเต้นและก็การแสดงครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะพี่บอยยิ่งได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการแล้วก็แหมบอกเลยว่าหนักใจแทนนะเพราะอยากให้เข้ารอบกันทั้ง5คนเลยค่ะ
2: แต่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงจะต้องวัดกันในรอบนี้ด้วยรอบนี้จะเป็นรอบตอบคำถามนะครับโดยจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิแล้วก็สวัสดิการของคนพิการนะครับเราจะมีเวลาให้ทั้งหมด30วินาที
1: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำถามของเราเลยค่ะ
2: สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของคนพิการมีกี่ประเภทอะไรบ้างพร้อมแล้วเริ่มครับ
7: สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการมีหลายประเภทครับมีห้องน้ำสำหรับคนพิการที่แบบอยู่ในปั๊มแล้วก็ที่จอดรถสำหรับคนพิการแล้วก็เหมือนเขาเรียกผมไม่แน่ใจเป็นห้องน้ำที่จอดรถแล้วก็เหมือนจะนึกออกอยู่2อันครับ
2: หมดเวลาครับถัดไปครับเราจะไปฟังยูโรตอบคำถามบ้างครับ
10: ครับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยผมขอแบ่งเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกคือโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ที่มีระบบทางลาดให้วีลแชร์ขึ้นได้นะครับหรือว่าทางลาดต่างๆเบลบ็อกซ์ลิฟต์หรือว่าเบลในลิฟต์นะครับส่วนประเภทหนึ่งเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวเช่นไม้เท้าขาววีลแชร์หรือว่าอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังอะครับอุปกรณ์2 อย่างนี้สิ่งอำนวยความสะดวกอะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้คนพิการอะสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองไม่ว่าจะไปที่ไหนสามารถมีไม้เท้าคนตาบอดเดินไม้เท้าเดินไปตามทางที่มีเบลบ็อกซ์อะครับ
2: หมดเวลาครับขอบคุณยูโรนะครับต่อไปครับคุณกุ๊กกิ๊กพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: มีทั้งหมดนะคะ3ประเภทค่ะก็คือประเภทที่1 นะคะก็คือห้องน้ำนะคะแล้วก็ที่จอดรถสำหรับคนพิการนะคะเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกนะคะให้กับคนพิการนะคะได้ใช้งานได้คล่องแคล่วนะคะขึ้นนะคะแล้วก็ประเภทที่2นะคะก็คือสถานที่สำหรับเดินนะคะอย่างเช่นสถานที่วีลแชร์ที่เป็นทางลาดชันนะคะแล้วก็บล็อกเบล
2: หมดเวลาครับพี่คุกกี้ครับแหมน่าเสียดายนึกไม่ได้ประมาณสัก3เอาละครับต่อไปฟังคำตอบจากทางด้านของบัดดี้กันด้วยครับ
3: สิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือ1คือไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะครับ2วีลแชร์สำหรับผู้พิการทางเคลื่อนไหวนะครับ3เครื่องช่วยฟังนะครับ ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดนะครับเพื่อไว้ใช้นำทางนะครับส่วนรถแขนวีลแชร์นะครับไว้สำหรับรองรับในการขับเคลื่อนของผู้
2: หมดเวลาครับผมแม่นิดเดียวนะฮะไปฮะคนสุดท้ายกับเจนครับ
0: ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการนะคะคือคนพิการเรานะคะมี7ประเภทนะคะขั้นพื้นฐานเลยสายตาก็เป็นไม้เท้าขาวนะคะทางการเคลื่อนไหวอาจจะเป็นวีลแชร์รถโยกหรือว่าไม้ค้ำนะคะทางการได้ยินเป็นเครื่องช่วยฟังค่ะหรือล่ามภาษามือค่ะทางจิตใจหรือพฤติกรรมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของผู้ปกครองผู้ดูแลคนพิการหรือว่าอื่นๆนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ดูแลคนพิการที่เป็น PA ค่ะเป็น
2: หมดเวลาครับผมขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง5คนด้วยนะครับผม
11: แม่มันนิดเดียวจริงๆนะฮ
1: ะ
11: ต้องมาถามกรรมการของเราหน่อยครับที่ตอบมาทั้ง5ท่านเป็นอย่างไรกันบ้างผมขอน้องทันก่อนครับ
4: คือเข้าใจแทนผู้เข้าแข่งขันเลยค่ะว่ามันมีรายละเอียดดีเทลค่อนข้างต้องให้รายละเอียดแล้วต้องให้เวลาในการแบบอธิบายเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเข้าใจในคอนเซปต์แล้วก็เข้าใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่อความพิการประเภทใดประเภทหนึ่งแต่เพื่อคนพิการทุกคน
6: สิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องมีสตินะคะเราต้องมีสมาธินะคะอย่าตื่นตกใจเราคิดอะไรค่อยๆเรียบเรียงนะคะ
2: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับผมสุดท้ายครับพี่ตรีครับผม
5: จริงๆมันเป็นเรื่องของไหวพริบกับการวางคำตอบวางวิธีการตอบมากกว่าถ้าจะยกตัวอย่างก็คือผมมองถึงการแบ่งประเภทความพิการนี่คือความชาญฉลาดอย่างหนึ่งที่ใช้ในการที่จะบอกว่าอ๋อคนนี้ถ้าทางการเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นแบบนี้ถ้าเป็นพิการแบบนี้จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการวางโครงสร้างที่เป็นไหวพริบที่ดีมากนะครับ
1: ค่ะขอบคุณพี่ตรีนะคะแล้วก็ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านของเราด้วยค่ะ
2: ครับเราฟังคอมเมนต์จากทั้ง3ท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยจะไปฟังเฉลยกันหน่อยจากผู้รู้ว่าที่ตอบมาทั้งหมดเนี่ยถูกต้องมากน้อยขนาดไหนเชิญชมครับ
12: สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการนะคะแบ่งเป็น5ประเภทใหญ่ๆนะคะด้านที่1 นะคะก็คือด้านการเดินทางและการสัญจรนะคะเช่นทางลาดลิฟต์นะคะด้านที่2ก็เป็นด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีนะคะเช่นเว็บไซต์ต่างๆนะคะแล้วก็ด้านของ audio description นะคะแล้วก็ close captioning ค่ะส่วนด้านที่3นะคะเป็นเรื่องของอาคารสถานที่นะคะเป็นระบบของสาธารณะนะคะเช่นห้องน้ำนะคะป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนะคะด้านที่4ก็จะเป็นด้านการศึกษาและการทำงานนะคะเช่นเรื่องการจ้างงานต่างๆในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐค่ะแล้วก็ข้อ5นะคะเป็นเรื่องของการบริการทางการแพทย์และสังคมเช่นการบริการจากทางโรงพยาบาลนะคะ
2: และต้องขอขอบคุณนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับนี่ครับเรียบร้อยครับสรุปแล้วคือมี5ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับผมแต่เท่าที่ฟังมานี่ถือว่าครอบคลุมพอสมควรนะบางท่านอาจจะเกือบครบบางท่านนี่เขาเรียกว่าอาจจะเกินไปนิดๆหน่อยๆนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถของทั้ง5คนด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับรอบนี้ค่ะใครที่ตอบถูกนะคะพี่บอย
2: ครับ
1: ก็รับคะแนนสะสมไปเลย
2: ครับผมและตอนนี้ครับคะแนนสูงสุดอันดับ1ถึง4ที่จะผ่านเข้ารอบอยู่ในมือผมแล้วนะครับแต่ว่าจะมี1คนที่ต้องกลับบ้านไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าทุกคนมาที่นี่แล้วเรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและเขาเรียกว่าเพิ่มศักยภาพและความสามารถของทุกคนด้วยนะครับจะมีใครบ้างนั้นไปดูพร้อมกันครับคนแรกที่เข้าผ่านเข้าสู่รอบถัดไปขอแสดงความยินดีกับคุณ
13: คนพิการทั้ง5คนยืนนิ่งตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อ
2: ลาล่าครับ
13: ลาล่ายกมือไหว
2: ้บัดดี้ครับ
13: บัดดี้ยิ้มแป้น
2: เจนครับ
13: เจนยิ้ม
1: ยินดีด้วยค่ะ
2: เอาละฮะตอนนี้เหลืออยู่2ท่านด้วยกันนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณ
13: ยูโรกุ๊กกิ๊กยืนนิ่ง
2: คุณยูโรครับ
13: ยูโรยิ้มยืนปรบมือ
2: เอาละฮะต้องขอแสดงความเสียใจนะฮะกับคุณกุ๊กกิ๊กนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยได้ทั้งประสบการณ์ได้เพื่อนได้มิตรภาพด้วยนะครับผมต้องบอกว่าสุดยอดทุกคนจริงๆ
1: ใช่ค่ะพี่บอยท่านกรรมการคะมีอะไรอยากจะพูดกับผู้เข้าแข่งขันของเราไหมคะ
5: เชิญครับฝากพี่กุ๊กกิ๊กไว้แล้วกันนะครับว่า ทำต่อไปนะครับแล้วก็เราคาดหวังว่าสังคมเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพความหลากหลายแล้วก็เห็นความหลากหลายของคนแล้วก็เคารพสิทธิซึ่งกันและกันครับขอบคุณพี่คุกกิ๊กมากครับ
6: ต้องบอกว่าแค่ที่ทุกๆท่านเนี่ยยอมเสียสละตัวเองนะคะมาเป็นตัวอย่างมาเป็นครูให้กับอีกหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่กล้ามานะคะแล้วก็ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากแล้วนะคะมีอีกหลายท่านที่ได้มาพบกันแค่ในรอบคัดเลือกเท่านั้นแต่เชื่อไหมคะว่าท่านเหล่านั้นก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ชมแล้วนะคะ
4: ค่ะก็ดีใจที่ได้รู้จักแล้วก็ได้เจอกับพี่กุ๊กบนเวทีนี้นะคะก็รู้สึกว่าเราได้เห็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆเนาะที่มาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกันค่ะก็อยากให้พี่กิ๊กสร้างแรงบันดาลใจต่อไปให้กับกลุ่มน้องๆคนตาบอดแล้วก็เพื่อนๆคนพิการคนอื่นๆในสังคมที่เห็นพี่กิ๊กเป็นไอดอลต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
11: ขอบคุณน้องทันด้วยนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาลุ้นให้กำลังใจกันนะครับกับคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับติดตามให้ได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา 10:30 น.แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับผมทางช่อง9วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
13: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
14: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
15: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
16: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
17: English please press 1
18: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
19: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
20: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
21: สนับสนุนโดย

พลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องการเขียนหนังสือนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็มีหลายคนพอจะทราบว่าผมชอบเขียนหนังสือแล้วก็มีผลงานเอาเฉพาะพ็อกเก็ตบุ๊กนะไม่นับพวกตำราหนังสือวิชาการนะครับก็น่าจะประมาณ20กว่าเล่มแล้วคราวนี้ผมเห็นหลายคนก็บอกว่าเขาอยากเขียนหนังสือแต่ว่าประเด็นปัญหาของเขาเนี่ยคือเขาไม่รู้จะเขียนอะไรดีผมก็เลยอยากจะจัดพอดแคสต์ตอนนี้เล่าให้ฟังจากประสบการณ์ส่วนตัวแต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เขียนแนวนิยายนะเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นคนละไอเดียกันนะครับไอเดียที่ผมกำลังจะนำมาเล่าเนี่ยว่าผมมีไอเดียในการเขียนบางปีเขียน4เล่มเงี้ยอาจารย์เอาอะไรมาเขียนนักหนาอาจารย์เอาไอเดียมาจากไหนอะไรเงี้ยผมจะบอกแนวหนังสือแนวพัฒนาตัวเองมากกว่าจะแนวนิยายนะสำหรับคนที่เขียนนิยายเก่งๆปีนึงหลายเล่มเนี่ยเขามีไอเดียยังไงเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นคนละแบบกับผมนะครับแล้วถึงแม้จะเป็นแนวพัฒนาตัวเองผมก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะมีไอเดียที่มีคนเขียนแนวพัฒนาตัวเองเยอะกว่าผมก็มีนะครับแต่อาจจะไม่ได้เหมือนผมซะทีเดียวอ่ะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เอาเรื่องมาเขียนเอาไอเดียมาจากไหนถ้าเป็นอยากที่จะเป็นแนวพัฒนาตัวเองเนาะผมเริ่มจากปัญหาที่อาจจะเป็นตัวเองเจอหรือคนอื่นเจอนะครับสังเกตคือต้องเป็นคนสังเกตนิดนึงอ่ะเริ่มจากตัวเองก่อนตอนนี้เรามีปัญหาอะไรเช่นนะยกตัวอย่างนะทำไมเรายุ่งจังเลยเราเริ่มไอเดียจากตรงนี้เลยว่าเนาะเรายุ่งเนี่ยเราทำไมเราไม่มีเวลาวะพอมันเริ่มจากปัญหาเนี่ยมันจะทำให้เราค้นหาคำตอบซึ่งวิธีการค้นหาคำตอบก็มีได้หลายวิธีนะเช่นการไปอ่านหนังสือก็จะมีวันช่วงไหนผมมีปัญหาเรื่องสมมติผมมีปัญหาเรื่องเวลาเนี่ยผมก็จะซื้อหนังสือพวก time management มาอ่านแล้วมันก็จะมีไอเดียต่อยอดว่าเทคนิคนี้ดีเทคนิคนั้นก็ใช้ได้มันก็เริ่มจากการเขียนเป็นบทความว่าถ้าไม่มีเวลาลองใช้วิธีการแบบนี้สิแล้วมันก็จะต่อไปเรื่อยๆถ้าเนื้อหามันมากพอเนี่ยมันก็กลายเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดการเวลาได้หรือปัญหาที่ผมเจอเพราะว่าผมทำวิจัยเรื่องนี้ก็คือเรื่องการตั้งเป้าหมายแล้วทำไมมันไม่สำเร็จนะเราไม่ได้เจอคนเดียวคนอื่นเจอด้วยแล้วส่วนใหญ่ปัญหาที่เราเจอก็มักจะเป็น common problem ก็คือปัญหาปกติที่คนอื่นเขาก็เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจากปัญหานี้แล้วก็ต่อยอดว่ามันน่าจะเป็นหนังสือหรือเปล่าหนังสือ pocket book เนี่ยโดยประมาณนะผมให้ไอเดียเป็นประมาณนะคือคุณเขียน A4 ฟอนต์ปกติอ่ะฟอนต์14-16เนี่ยปกติเนี่ยให้ได้สัก100หน้ามันจะได้ pocket book เล่มหนึ่งโดยประมาณถ้าเริ่มจากปัญหาเนี่ยหรือไปดูใน Facebook ก็ได้เราเห็นคนหมดไฟเยอะเว้ยเบิร์นเอาเยอะเว้ยอ่ะทำไมคนถึงเบิร์นเอาหรือเราไปสังเกตว่าบางทีคนเบิร์นเอาเป็นคนเก่งด้วยนะทำไมคนเก่งถึงเบิร์นเอาหรือจะเป็นปัญหาประเภทลดน้ำหนักมาหลายครั้งแล้วไม่เห็นสำเร็จเลยคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องเขียนเรื่องการลดน้ำหนักนะครับแต่เราจับแก่นมันได้ว่าคนมันไม่มีวินัยเว้ยมันลดสัก3สัปดาห์แล้วมันก็เลิกละอย่างเงี้ยหรือตอนนี้คนพูดเรื่อง AI กันเยอะมากเลยเฮ้ย AI เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองเริ่มต้นจากปัญหามันจะเริ่มง่ายถ้าถามตัวเองว่าอยากเขียนอะไรมันนึกไม่ออกโดยเฉพาะถ้าเป็นปัญหาที่เราเจอแล้วเรากำลังหาทางออกยิ่งอินหนักเลยเพราะเราจะพยายามหาทางออกมันได้ประโยชน์

0: ไม่ว่าใครอ่ะเราได้ประโยชน์ก่อนคนแรกแล้วผมเชื่อเลยว่าปัญหาที่คุณเจอจะมีคนเจอแบบคุณอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะผมแชร์นะเริ่มจากปัญหาอย่างที่สองถ้าเกิดคุณมีคนมาถามคุณซ้ำๆเรื่องเดิมๆซ้ำๆเพราะว่ามันมีโอกาสว่าคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนั้นหรือคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นเนี่ยอย่างหนังสือเล่มล่าสุดเนี่ย The Life Lecture เนี่ยมันมาจากคำถามของลูกของลูกศิษย์ของหลายๆคนจากเพจคำถามเป็นคำถามซ้ำๆอ่ะว่าจบแล้วเลือกงานยังไงดีครับอาจารย์แล้วจะทำยังไงให้แบบความสัมพันธ์มันดีระหว่างเรากับแฟนอาจารย์เราควรเก็บเงินตั้งแต่อายุน้อยแล้วเกิดไม่ทันไม่ได้เก็บตอนน้อยจะทำยังไงคือเราจะเจอคำถามซ้ำๆอ่ะแสดงว่าเขาเห็นว่าเราน่าจะมีความรู้เรื่องนี้หรือแม้กระทั่งความถามวิชาการอาจารย์ OKR ต่าง KPI ยังไงผมก็เขียนหนังสือ OKR มาหลายเล่มเพราะเหตุผลเนี้ยมันเป็นคำถามที่ถูกถามอยู่เรื่อยๆหรือคำถามนึงชอบมีคนชอบถามผมนะบอกว่าอาจารย์เอาเวลาที่ไหนมาเนี่ยผมก็มีเวลาเท่าทุกคนแหละไม่นะอาจารย์ดูเหมือนอาจารย์มีวันหนึ่งอาจารย์มี48ชั่วโมงอาจารย์ทำพอดแคสต์ทุกวันได้ไงคำถามพวกนี้มันต่อยอดได้นะว่าบางทีเขาอาจจะอยากหาทางออกว่าทำยังไงที่เราทำน้อยแล้วได้มากผมก็จะเริ่มตั้งธีมของหนังสือขึ้นมาว่าเราเขียนธีมทำน้อยให้ได้มากดีกว่าศิลปะแห่งการไม่ทำแต่สำเร็จก็มาจากคำถามประเภทเนี่ยว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องทำน้อยแต่ให้มันได้มากนะนั้นลองสังเกตว่าคุณโดนถามเรื่องอะไรหรือไม่จำเป็นต้องรอให้คนถามก็ได้คุณลองสังเกตตัวเองว่าคุณพูดเรื่องไหนบ่อยมากเลยอย่างผมอะ OKR เนี่ยผมพูดบ่อยมากเลยหรือพอดแคสต์ผมแม่ผมจะพูดเรื่องบุ๊ครีวิวบ่อยมากเลยผมอาจจะเขียนหนังสือออกมาเป็น1เล่มก็ได้เรื่อง OKR นะผมพูดบ่อยมากผมก็เก็บเป็น OKR หรือผมต่อไปผมอาจจะเขียนนี่ก็เป็นไอเดียที่โผล่ขึ้นมาตอนจัดพอดแคสต์เนี่ยเราน่าจะเขียนวิธีการในการรีวิวหนังสือนะทำยังไงอ่านหนังสือยังไงให้มันได้ประโยชน์อะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะมันยังเป็นไอเดียเล็กๆอ่ะยังนึกไม่ออกหรอกว่ามันจะเป็นเล่มได้ยังไงวิธีการอ่านหนังสือมันก็เขียน10หน้าก็หมดแล้วอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะต่อยอดไปได้อีกนะว่าแล้วประโยชน์การอ่านมันคืออะไรผมเคยได้ประโยชน์จากการอ่านยังไงผมมีวิธีอ่านยังไงอ่านยังไงให้มันจำได้อ่านยังไงแล้วให้มันเขียนออกมาเป็นรีวิวได้อ่านแล้วกลายเป็นเอาท์พุตอย่างการทำพอดแคสต์ได้อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราพูดซ้ำอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีความเชี่ยวชาญหรือผมอาจจะบิดไปเรื่องการสอนก็ได้ผมสอนทุกวันเนี่ยประสบการณ์การสอนผมก็20กว่าปีอ่ะมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคนที่อาจจะอยากมาเป็นอาจารย์หรืออาจจะเป็นวิทยากรอยากที่จะสอนเนี่ยมันมีเทคนิคยังไงเหรอเนี่ยเรื่องนี้ผมพูดซ้ำๆสอนซ้ำๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะมีแวลูนะแล้วสังเกตนะอะไรที่พูดซ้ำๆแปลว่าเป็นสิ่งที่เรามีทั้งความรู้มีทั้งความสนใจถ้าเรามีความรู้ถ้าเราไม่มีเราไม่พูดซ้ำหรอกใช่ไหมโอเคผมมีความรู้เพราะผมพูดบ่อยในขณะเดียวกันเราต้องสนใจด้วยถ้าไม่สนใจเราคงไม่อยากพูดเรื่องนี้กับใครอันนี้ก็เป็นไอเดียเนาะที่จะทำให้เราสามารถมีเรื่องมาเขียนเป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองได้อีกไอเดียนึงนะคือคุณลองเอาเรื่องที่มันดูไม่เกี่ยวข้องกันอะมาโยงกันยกตัวอย่างนะตอนนี้กำลังเขียนอยู่เลยนะพี่ก็บอกเป็นเรื่องกีฬานะแต่ผมจะมาเขียนแนวการใช้ชีวิตบทเรียนที่ได้จากพี่ก็บอกเนี่ยมันดูเป็น2เรื่องที่คนละเรื่องนะไอ้การใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตเดี๋ยวพี่ก็บอกก็กีฬาสิแต่พอผมเอามาเชื่อมกันมันดูน่าสนใจว่าเฮ้ยผมได้บทเรียนในการใช้ชีวิตจากการเล่นพี่ก็บอกอะไรบ้างอย่างเงี้ยหรือตอนนี้ผมกำลังอินเรื่อง personal valueผมอาจจะเอาไปลิงก์กับ OKR ก็ได้ว่าจริงๆแล้ววิธีการทำ OKR ให้สำเร็จเนี่ยเราต้องอินทิเกรตหรือเชื่อมโยง Personal Value เข้ากับ OKR อันนี้คิดจริงนะว่าจะเขียนหนังสือเล่มนี้เหมือนกันมันคุณลองเอา A กับ B อ่ะแล้วทั้ง A ทั้ง B เป็นสิ่งที่คุณสนใจทั้งคู่แต่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันน่ะคุณลองเอามาโยงกันนะครับคุณจะได้หนังสือที่มันไม่เหมือนใครนะมีคนเขียน OKR เยอะแยะมีคนเขียน Personal Value เยอะแยะแต่ไม่มีใครเขียน personal value and OKR อย่างเงี้ยมีคนเขียนเรื่องการใช้ชีวิตเพียบเลยหนังสือแนวพัฒนาตัวเองเพียบเลยอาจจะมีคนเขียนเรื่อง pickleball ในต่างประเทศเยอะแยะแต่ประเทศไทยยังไม่มีนะแต่ถ้าเกิดเราเขียน pickleball และการใช้ชีวิตโอ้โหโดดเด่นเลยอันนี้ลองดูนะคุณสนใจเรื่องไหนอะแน่นอนผมเชื่อว่าความสนใจของคุณอะมันไม่ได้มีฟิลเดียวอยู่ละอีกอันนึงนะผมว่าเป็นอันที่เขียนได้ง่ายที่สุดแต่คุณก็ต้องไปหาอินพุตมาคือเขียนจากประสบการณ์คุณอะนี่ก็มีไอเดียนะว่าจะเขียนเรื่องประสบการณ์การมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย20กว่าปีผมว่ามันก็อาจจะมีคนอยากที่จะเรียนรู้เคยคุยกับบรรณาธิการแบบคร่าวๆอยู่บ้างด้วยนะสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งเนี่ยแต่ก็ยังไม่ตกผลึกเพราะว่าตัวเองก็เอาตรงงานเยอะอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะไปคอมมิตถ้าคอมมิตเนี่ยเขานับวันเลยนะอาจารย์ส่งต้นฉบับวันนั้นวันนี้ก็เหนื่อยเลยกะว่าจะเขียนก่อน คือแต่เขียนก่อนก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเขียนแล้วเกิดไม่ถูกใจบรรณาธิการก็ถูกตัดนะไออาจารย์เขียนแนวนี้ไม่เอาอีกแนวนึงมันก็มีสิทธิ์นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรการเขียนมันเป็นสิ่งที่ผมรักอยู่แล้วผมว่าทุกคนมีประสบการณ์ที่มันมีคุณค่านะในอาชีพในการงานในบทเรียนอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งพอดแคสต์เนี่ยผมทำมา8ปีนะผมก็เขียนหนังสือได้นะว่าประสบการณ์การทำพอดแคสต์มันผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันแก้ไขยังไงแล้วมันมีความรู้สึกยังไงมันอะไรอย่างเงี้ยหรือประสบการณ์การเป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA อย่างเงี้ย4ปีนะครับแล้วมันมีเรื่องราวเยอะมากเลยที่แบบผมผ่านมาแล้วว่าได้เจอแล้วก็มีทั้งเฮ้ยเจ๋งมีทั้งอันที่เป็นปัญหามีอะไรเงี้ยบางทีการเขียนจะประสบการณ์จริงมันไม่ได้ไม่เหนื่อยเลยเพราะมันอยู่ในหัวเราแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกประสบการณ์ที่มันมีค่ากับผู้อ่านนะเราจะเรียกแบบเล่าชีวประวัติเราเฉยๆเนี่ยเราไม่ใช่คนดังต้องพูดแบบนี้เลยนะอยู่ดีๆบอกว่านพดลเกิดที่ไหนยังไงคือถ้าเกิดคุณเป็นคนดังคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเป็นดาราคุณเป็นอะไรอันนี้อาจจะได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่คนรู้จักอะไรเยอะแยะเขียนไปคนจะบอกใครวะเนี่ยทำไมฉันต้องรู้ว่ามันเรียนโรงเรียนไหนแล้วไปเจอเพื่อนชื่ออะไรอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะยากหน่อยเพราะนั้นประสบการณ์ที่ผมพูดถึงสำหรับคนทั่วไปคือต้องเป็นประสบการณ์ที่มันส่งต่อคุณค่าบางอย่างให้กับคนอื่นอันนี้คือไอเดียที่เราเอามาเขียนได้ตอนนี้สารภาพนะผมอาจจะไม่ได้เคยเขียนประสบการณ์แบบทั้งเล่มแต่เคยแทรกอยู่ในบทบางบทเล่าให้ฟังตอนเด็กๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนจากประสบการณ์ที่เราเจอมาจริงๆอีกไอเดียนึงเนาะผมว่าผมได้เยอะจากไอเดียนี้ก็คือการอ่านหนังสือคือพออ่านหลายๆเล่มเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามันมีไอเดียอันนั้นอันนี้อันนู้นแต่แน่นอนเราคงไม่ได้แบบไปก๊อปหนังสือนี้มาแล้วเขียนเหมือนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เลยแต่มันจะทำให้ไอเดียว่ามันมีเขียนเรื่อง AI นะมันมีเขียนเรื่อง OKR นะมันมีเขียนเรื่องนู้นเรื่องนี้มันมีมิติแบบนี้เอ๊ะจริงๆมันเอามาเขียนร่วมกันได้นะหนังสือของคุณเอนิ้วกลมหลายเล่มก็มีการอ้างหนังสือที่คุณเออ่านเป็น10เล่มเลยแต่ก็ทำให้เขาเรียบเรียงกลายเป็นเรื่องราวที่เราก็อยากอ่านแล้วเขาก็มีสิ่งอ้างอิงเพราะนั้นไอเดียหลายๆอย่างมาจากการอ่านหนังสือนะแล้วเราจะเริ่มเห็นว่ามันคือถ้าเกิดผมใช้คำแนวงานวิจัยก็คือการหาแก็บคำว่าแก็บคือช่องว่างมันมีหนังสือเรื่องพูดนี้แต่ทำไมนะคนไม่พูดเรื่องนี้บ้างเลยมันเหมือนมันยังขาดอะไรบางอย่างทำไมเขาไม่เติมเต็มตรงนี้เราทำไมเราไม่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมานะอย่างเงี้ยอันที่7นะต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ผมใช้เรื่องนี้บางครั้งเหมือนกันในการหาไอเดียคือใช้ AI ครับผมไม่เคยใช้ AI เขียนหนังสือนะต้องพูดแบบนี้ตรงๆเลยนะไม่เคยแต่ถามว่าเคยใช้ AI ระดมไอเดียไหมเคยอันนี้เล่มล่าสุดเลย The Life Lecture เนี่ยจะบอกให้ว่าผมเขียนเอง 100% ผมเป็นคนพิมพ์เขียนเองทั้งหมดเลยแต่พอบรรณาธิการบอกอาจารย์หัวข้อนี้มันดูซ้ำอ่ะคือมันมีคนพูดเยอะแล้วอ่ะอยากได้หัวข้อใหม่ๆที่คนไม่ค่อยพูดถึงแต่เป็นเรื่องการเงินอย่างเงี้ยนึกไม่ออกนะก็ถ้าผมอ่านมาก็แปลว่ามีคนพูดถึงอยู่พอสมควรน่ะ AI เลยครับเอาหาให้หน่อยสิหัวข้อเรื่องการเงินที่มันมีความสำคัญมีประโยชน์แต่คนไม่ค่อยพูดAI หาได้เว้ยแล้วก็บอกมาแต่บทนี้ผมว่าคนน่าจะพูดนะ AI จะไม่รู้หรือเปล่าอ่ะก็ข้ามไป AI ไม่ได้บอกอันเดียวนี่ AI บอกมาเป็น10เฮ้ยเรื่องนี้เซนซิทีฟไปเรื่องนี้เดี๋ยวทัวลงอย่าเลยถึงแม้ว่ามันก็น่าสนใจอะเอาข้ามไปเฮ้ยเรื่องนี้ใช้ได้เว้ยเออเราก็ไม่ค่อยได้คิดนะเพราะนั้นผมใช้ AI เป็นเหมือนคนช่วยระดมสมองให้จะได้ประโยคสั้นๆประโยคนึงแต่เราไปขยายเราไปเขียนเองผมชอบเพลินผมชอบเขียนนะอย่างที่บอกนะผมบอกนะอาจารย์ไม่ให้ AI เขียนมาให้เป็นบทความเลยล่ะไม่เอาผมไม่อยากให้ AI แย่งความสนุกของผมไปผมชอบเขียนผมก็จะเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ AI เป็นเพื่อนคู่คิดได้อันนี้ก็เป็นอีกหนทางนึงนะในการได้ไอเดียมาเขียนหนังสือแนวพัฒนาตัวเองถัดไปนะคุณลองถามตัวเองครับคุณเคยมีอะไรเปลี่ยนชีวิตคุณบ้างมันจะมีโมเมนต์บางอย่างหนังสือบางเล่มนิสัยบางเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณเนี่ยถ้าคุณมีเหตุการณ์แบบประมาณนั้นเนี่ยเอามาต่อยอดเขียนเป็นหนังสือได้นะเช่นถ้าผมส่วนตัวผมมันจะนึกถึงตอนที่ผมตัดสินใจมาเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์จริงๆเขียนไปแล้วด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้คือเคยคุยไอเดียกันเหมือนกันว่าจะรวมสิทธิ์เก่ามาเขียนเรื่อง MBA ธรรมศาสตร์เปลี่ยนชีวิตยังไงอะไรเงี้ยเพราะมันเปลี่ยนชีวิตผมแล้วผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนชีวิตหลายคนอยู่เอ้ยน่าสนใจนะอันนี้ก็เป็นไอเดียในการเขียนหนังสือได้หรือคุณเอาง่ายๆเลยนะคุณเริ่มต้นจากเฟรมเวิร์กอะไรบางอย่างอ่ะคุณอ่านหนังสือ Atomic Habit แล้วเขามีเฟรมเวิร์กบางอย่างที่ทำให้เกิดนิสัยแล้วคุณลองเอาเฟรมเวิร์กนั้นน่ะมาใช้กับประสบการณ์คุณแล้วมันเวิร์กคุณเอามาเขียนได้นะอ้างอิงเขาหน่อยว่าเฟรมเวิร์กนี้ไม่ใช่คุณคิดคุณมาจาก Atomic Habit แต่ว่า How Atomic Habit Changed My Life อะไรเงี้ยคือคุณเอามาทำจริงแล้วมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงแล้วบทเรียนคืออย่างนี้หรือหนังสือแบบที่เขาพูดถึงอิกิไกหรือพูดถึงอะไรเนี้ยคุณเอาเฟรมเวิร์กพวกนั้นมาเป็นหลักก่อนมาเป็นกรอบก่อนแล้วคุณค่อยๆเอาประสบการณ์คุณใส่เข้าไปแต่คุณไม่ใช่ว่าเขียนมั่วนะครับไม่เคยทำก็เขียนว่าเคยทำอันนี้หลอกลวงไม่ดีนะครับคุณต้องลองเอาเฟรมเวิร์กนั้นมาใช้กับชีวิตจริงคุณแล้วมาดูผลลัพธ์กันอันนี้คนสนใจคนรู้จักเฟรมเวิร์กอยู่แล้วตอนมีแฮบิตมันคืออะไรเขารู้จักอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่มีใครทำนะว่าแล้วเอาไปใช้จริงแล้วเจออุปสรรคแบบไหนแล้วผ่านมันมาได้ยังไงกับอีกอันนึงนะสำหรับผมนะง่ายๆเลยคุณอยากรู้เรื่องไหนคุณเขียนเรื่องนั้นตอนนี้คุณยังไม่รู้อะอาจารย์แล้วไม่รู้เขียนได้ไงนี่แหละคุณอยากรู้ไงคุณอยากเรียนรู้ใช่ไหมคุณตั้งเป้าเลยคุณอยากเรียนรู้ AI คุณจะเขียนเรื่อง AI แต่กว่าก่อนตอนคุณจะเขียน AI ตอนนี้คุณเขียนได้ป่ะไม่ได้คุณต้องทำไงหาข้อมูลไงอย่างน้อยๆถ้ามันไม่ออกมาเป็นหนังสือมันก็จะเป็นความรู้ที่คุณได้รับเพราะนั้นบางทีคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องในเรื่องนั้นแล้วค่อยเขียนนะคุณแค่อยากเรียนรู้เรื่องนั้นแล้วคุณเขียนอย่างนี้ก็ได้นะผมว่าลองเป็นไอเดียแล้วกันนะครับผมสรุปให้ฟังนะครับ10ข้อนะที่ผมใช้ในการหาไอเดียในการเขียนหนังสือแนวพัฒนาตัวเองนะ1เริ่มจากปัญหาที่ผมเจอหรือคนอื่นเจอ2เริ่มจากคำถามที่ผมถูกถามบ่อยๆ3เริ่มจากสิ่งที่ผมมักจะทำบ่อยๆหรือพูดบ่อยๆ4คือผมเอาเรื่องนึงไปผสมกับเรื่องนึงเอาศาสตร์นึงไปผสมกับศาสตร์นึงที่ผมเชี่ยวชาญทั้ง2อย่าง5ผมเขียนจากประสบการณ์ผมนึกถึงประสบการณ์6มาจากไอเดียจากหนังสืออ่านหนังสือเยอะๆ7ใช้ AI ช่วยหาไอเดียให้8ผมคิดถึงสิ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตแล้วก็จะต่อยอดเขียนถึงสิ่งนั้น9เริ่มจากเฟรมเวิร์กอะไรก็ได้ที่เป็นที่รู้จักก็ได้แล้ว10คือคุณอยากศึกษาเรื่องไหนคุณเขียนเรื่องนั้นเนี่ยก็เพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอยากเขียนหนังสือแนวพัฒนาตัวเองส่วนแนววิทยายจะหาพล็อตยังไงนี่ผมไม่รู้ไม่เคยเขียนนะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ขนส่งยะลาเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนยื่นสิทธิ์ตรวจสอบโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบปัญหาข้อมูลรถยนต์คลาดเคลื่อนบรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาในช่วงเช้าของวันที่20กรกฎาคม2569เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนจำนวนมากที่ประสบปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางมาเข้าคิวรอรับบริการตั้งแต่ช่วงเช้าโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องข้อมูลการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในระบบซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและลดความแออัดสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาได้เพิ่มช่องทางบริการพิเศษจำนวน 3-4 ช่องทางตั้งแต่เวลา 7:00 นและขยายเวลาให้บริการจนถึงช่วงเย็นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนจนกว่าประชาชนที่มาติดต่อจะได้รับเอกสารครบถ้วนสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานประชาชนเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนและเขียนคำร้องเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบและออกเอกสารรายการจดทะเบียนรถพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อให้ประชาชนนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่อไปสำหรับกรณีรถที่เสื่อมสภาพรถเก่าที่ใช้งานไม่ได้หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วแต่ข้อมูลยังค้างอยู่ในระบบเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการแจ้งความหรือจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปแนบประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยใช้เวลาดำเนินการเพียง 2-3 นาทีต่อรายประชาชนส่วนใหญ่ที่มาติดต่อระบุว่าปัญหาหลักที่พบคือชื่อผู้ครอบครองรถในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งที่ขายรถนานไปแล้วหรือรถชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
10: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ตอนอีเมล
14: วิเชียรมาศนี่สวัสดหนีเร็ว
15: แย่แล้วแย่แล้วสีสวัสดช่วยด้วย
16: ตื่นตูมไปได้เราเป็นแมวนะไม่ใช่กระต่ายไหนเจ้าแต้มเล่าซิมีเรื่องอะไร
14: เมื่อกี้ฉันเดินผ่านเห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยนั่งเถียงกันอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์คนหนึ่งจะส่งอีเมลอีกคนหนึ่งก็จะเช็คอีเมลก็แมวบ้านนี้เป็นตัวเมียทั้งคู่ไม่ใช่หรอ

0: เห็นกันอยู่หลานหลานเ
1: นาะเมียวใจเย็นเย็นพี่เก่งกับพี่ก้อยเขาไม่ได้พูดถึงเราสักหน่อย
0: ก็เขาพูดว่าอีแมวอีแมว
1: ไม่ใช่หรอกต้าแต้มพี่เก่งพี่ก้อยพูดว่าอีเมลภาษาอังกฤษมั้งไม่เกี่ยวกับแมวสักหน่อยคำภาษาอังกฤษว่าอีเมลจะใช้ทับศัพท์ว่าอีเมลหรือจะใช้ว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หมายถึงจดหมายที่เขียนส่งและรับผ่านทางอินเทอร์เน็ต
2: และพบกันใหม่นะคะ
3: รู้รักภาษาไทย
4: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

สตาลีและเชิดบุตรช่วยกันอ้อนวอนขอร้องรพินอีกครู่ใหญ่รพินจึงถอนใจเฮือกยื่นแขนให้โดยดีเอายังไงก็เอากันผมก็อยากจะหายเป็นปกติมีกำลังวังชาเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุดเหมือนกันจะได้รับใช้พวกคุณต่อไปไอการจะนอนกระพริบตาปริบปริบดูน้ำเกลือมันปลงไปทีละหยดทีละหยดโดยขยับขยื่นไปไหนไม่ได้แบบนี้มันเป็นเรื่องน่ารำคาญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแบบนี้คริสติน่าหาเส้นเลือดเขาอีกครั้งพร้อมกับบอกว่านี่คุณบอกก่อนนะถ้าเข็มที่จะแทงเข้าไปนี่เกิดงอหรือหักแล้วก็เราไม่มีวันไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วนะนอกจากจะเอาสายน้ำเกลือนี่ยัดเข้าไปในช่องจมูกของคุณทุกคนหัวเราะขึ้นอย่างขันขันในคำพูดหน้าตายของหล่อนระพินกลืนน้ำลายลงคอเอาฝ่ามือข้างหนึ่งค่อยๆลูบไปทางแขนด้านที่คริสกำลังจะจิ้มเข็มและพยักหน้าอ่ะแทงได้รับรองเข็มไม่หักหรืองอหรอกแม่ผมทองเสือกปลายเข็มเข้าไปและเอาพลาสเตอร์ปิดไว้เบนปรับระดับอัตราการหยดปากก็บอกมาว่าคราวนี้สะเอิงก็ได้เพื่อนแล้วสินะแต่สำหรับคุณเห็นจะไม่ต้องเอาไม้มาดามแขนกันดิ้นเข็มหลุดหรอกนะเพราะพูดเขียนและอ่านภาษาของคนที่เจริญแล้วได้ไม่ต่ำกว่า3ภาษาฮะทำตัวให้สบายได้ถ้าง่วงก็หลับต่อถ้าไม่ง่วงจะคุยอะไรให้เราฟังก็คุยไปจะเคลื่อนไหวยังไงก็ตามสะดวกแล้วกันระวังเพียงแต่อย่าให้เข็มมันหลุดจากเส้นเท่านั้นแหละรอบด้านเราขณะนี้ช้างมันล้มเกือบ40ตัวแต่ภายในแคมป์ทุเรศของเราตอนนี้จอมพรานผู้ยิ่งใหญ่ก็ล้มเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นการล้มชั่วคราวเท่านั้นใส่น้ำเกลือเข้าไปสัก1,000 ซีซีคงพอจะลุกขึ้นมาเดินได้แล้วมั้งจะบังคับให้นอนใส่น้ำเกลือก็ยอมละคุณแต่ขออะไรสักสองอย่างได้ไหมเขาบอกกับทุกคนเสียงแจ่มใสเป็นปกติขึ้นกว่าตอนแรกอะไรล่ะระพินสแตนลีย์ถามยิ้มยิ้มช่วยสวมรองเท้าให้ผมเหมือนเดิมอย่าให้ผมต้องนอนในสภาพเท้าเปล่าไม่พร้อมอย่างนี้แล้วก็ไรเฟิลของผมอ่ะบรรจุกระสุนให้พร้อมเอามาวางไว้ข้างตัวผมด้วยครับนี่คุณจะเตรียมพร้อมเพื่ออะไรไม่ทราบในภาวะที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ในขณะนี้และนี่ก็เป็นเวลากลางวันสว่างโล่งแจ้งพวกเราอยู่กันพร้อมหน้าพรานมือดีของคุณก็อยู่กันครบทั้ง4คนถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณคิดว่าพวกเราป้องกันคุณไว้ไม่ได้ไงคริสติน่าขมวดคิ้วถามข้างเบนก็ร้องเสียงแหลมมาว่าโหHe want to die with his boot on. ใช่คนเจ็บบอกเรียบๆในป่าถ้าผมจะตายลงเมื่อไหร่แล้วก็ผมจะต้องตายในลักษณะที่ไรเฟิลอยู่ในมือและเท้าสวมบูทของผมไม่งั้นมันตายชนิดนอนตาไม่หลับหรอกมันเป็นธรรมชาตินิสัยอย่างความเคยชินของผมอะหัวหน้าคณะโบกมือไปทางลูกน้องสาวสวยทั้งคู่ที่รุมกันกระเซ้ายาวแย่ระพินอยู่ในขณะนี้แล้วบอกว่าอ่ะอย่าขัดใจเขาช่วยจัดการให้ตามที่เขาต้องการแล้วกันฉันคิดว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ดีที่สุดนะในป่าเขาไม่เคยไว้ใจอะไรสักอย่างและตัวเองก็ต้องพร้อมอยู่เสมอถ้าหากว่ายังมีลมหายใจอยู่เบลยักไหล่ยิ้มขันขันเดินไปหยิบรองเท้าเดินป่าของระพินที่เชิดวุฒิเป็นผู้ถอดออกนำมาคุกเข่าลงทางด้านปลายเท้าจับขาขึ้นวางพาดบนตักแล้วสวมรองเท้านั้นให้ทีละข้างพรางบอกว่าอ่ะใส่ให้แล้วเกิดมาก็ไม่เคยใส่รองเท้าให้ผู้ชายคนไหนเลยนะเนี่ยข้างนายคีตเดินดุ่มดุ่มไปที่ไรเฟิลของระพินซึ่งวางพิงไว้กับเครื่องหลังของเขาไม่ห่างออกไปนักนำมายื่นส่งให้คริสแม่ผมทองชูให้เจ้าของปืนดูนี่ไงไรเฟิลคู่ชีพของคุณน่ะโชคดีมากนะที่ไม่ได้ชำรุดอะไรเลย
นอกจากไม้พานท้ายกระทบหินแหว่งถลอกไปนิดหน่อยเท่านั้นอ่ะดูให้ดีนะนี่ลูกกระสุนชนิดฟูลแพดยัดเข้าไปในแมกกาซีนนี่3นัดอีก1นัดเอาไว้ขึ้นลำแล้วก็ลดนกปิดลูกเลื่อนลงอย่างนี้อ่ะวางไว้ให้แนบตัวทางแขนด้านซ้ายนี่นะรูปคลำมันดูซะด้วยว่ามันอยู่ตรงนี้ใกล้ๆคุณไม่ไปไหนหรอกจะได้นอนตายตาหลับทีขณะที่พูดยิ้มๆช้าๆหล่อนปฏิบัติตามที่พูดให้เขาดูทีละขั้นแล้ววางลงข้างตัวพรานใหญ่หยิบมือข้างที่ว่างของเขาให้มาวางไว้บนตัวไรเฟิลถามต่อมาว่าเป็นไงครบสูตรในการนอนของคนชื่อระพินไพรวันนี่ยังอ่ะคุณครับขอบคุณครับผมจะสบายใจหมดกังวลลงได้ก็ต้องอย่างนี้แหละก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นความเคยชินดร.สแตนลีย์ครับอเมริกันอาวุโสวางมือลงบนเข่าของเขาว่าไงเพื่อนยากผมคิดว่าผมลำดับเรื่องราวติดต่อได้โดยตลอดแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้พวกท่านฟังแต่ก่อนอื่นผมมีงานที่จะต้องสั่งคนของผมทั้ง4คนนั้นก่อนครับอะไรกันคุณพอลืมตาขึ้นมาได้ก็คิดเรื่องงานทีเดียวเหรอเบนท้วงขึ้นมาเสียงต่ำๆได้โปรดเถอะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาที่สุดครับตอนนี้ผมยอมรับสารภาพว่าผมจะต้องนอนให้น้ำเกลือและลุกไปไหนไม่ได้แต่ก็อย่าถึงให้การงานจำเป็นอื่นๆต้องชะงักเลยครับขณะนี้ผมมีสติครบถ้วนแล้วเพียงแค่อ่อนเพลียไม่มีแรงเท่านั้นแต่ผมก็สามารถพูดคุยหรือสั่งงานได้โปรดเรียกคนทั้ง4ของผมเข้ามาพบหน่อยครับหัวหน้าคณะพยักหน้ากระเชิดบุตรนายทหารหนุ่มก็ลุกขึ้นยืนป้องปากตะโกนเรียกบุญคำจันเกิดและเสยทันทีโบกมือเป็นสัญญาณชั่วครู่เดียวลูกศิษย์ทั้ง4ก็เข้ามารายล้อมเจ้านายรวมทั้งกะเหรี่ยงโบเมียอูถะและพะโตบุญคำเห็นเจ้านายนอนลืมตาใสให้น้ำเกลืออยู่ลักษณะพ้นขีดอันตรายแล้วก็ยิ้มแป้นฮ่าๆนายกูต่อสายเติมน้ำมันกลายเป็นไอ้เอิงไปอีกคนละแต่ไม่เป็นไรยังช้าพรุ่งนี้ก็เดินตัวปลิ้วเล่นแมงมุมขยุ่มหลังคาตามซอกถ้ำบนหน้าผาได้อีกระพินขยับเท้าตาเท้าก็ขยับหลบอย่างรู้ทันแต่แล้วก่อนที่เขาจะพูดอะไรกับสมุนขวาจอมแก่นคริสติน่าก็ดักคอขึ้นซะก่อนว่านี่คุณจะสั่งงานสั่งการอะไรกันก็สั่งเป็นภาษาที่พวกเราฟังรู้เรื่องนะคุณอย่าพูดภาษากบภาษาเขียดเป็นอันขาดเชียวผมไม่มีความลับอะไรจะต้องปิดบังพวกคุณหรอกพรานใหญ่บอกเรียบๆแล้วสั่งกับคนของเขานี่บุญคำกับจันช่วยคุ้มกันโบเมียกับลูกบ้านทั้งหลายย้อนกลับไปที่หมู่บ้านตะเคียนทองเดี๋ยวนี้เลยนะพวกนั้นต้องการจะเก็บข้าวของจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกลือและข้าวสารที่ยังทิ้งอยู่ในหมู่บ้านร้างขนมาที่นี่ให้หมดและให้พวกนี้เก็บซากศพพักพวกของเขาที่ทิ้งเป็นซากทุเรศเกะกะอยู่สุมไฟเผาให้หมดเกิดกระเสยไม่ต้องไปคอยดูแลอยู่ที่นี่บอกโบเมียด้วยนะว่าถ้าเสบียงไม่พอวันนี้ก็ให้ช่วยกันจัดการแล่เนื้อช้างพวกนี้แหละใส่เกลือตากแห้งไว้จัดการให้เสร็จภายในวันนี้เลยแบ่งกำลังกันออกไปพวกไหนจะอยู่แล่เนื้อช้างพวกไหนจะไปขนข้าวของจัดการกับหมู่บ้านร้างคนของหมู่คนของโบเมียมีพอที่จะเกณฑ์ได้ได้นายบุญคำจะจัดการเดี๋ยวนี้เลยตาพรานเท่ารับคำแข็งแรงแล้วหันไปส่งภาษากับนายบ้านตะเคียนทองระพินฟังอยู่และพูดอะไรกับกะเหรี่ยงพวกนั้น 2-3 คำจึงหันไปทางฝ่ายนายจ้างพรุ่งนี้ผมจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมไหมครับหัวหน้าหันไปพูดปรึกษากับหมอเบนและพรรคพวกและมองมายังเขาทำไมระพินผมต้องการออกเดินทางเคลื่อนย้ายจากที่นี่ไปให้เร็วที่สุด
อย่างช้าพรุ่งนี้มุ่งหน้าห้วยเสือร้องตามแผนเดิมของเราและกะเหรี่ยงพวกนี้ทั้งหมดประมาณ 6-70 คนนี่ก็จะต้องเคลื่อนย้ายร่วมเดินทางไปกับเราด้วยพวกเขาจะต้องย้ายถิ่นไปอาศัยรวมอยู่กับหมู่บ้านกะเหรี่ยงห้วยเสือร้องซึ่งจะต้องไปพร้อมเราเพราะจะมาซ่อนตัวอาศัยอยู่ในถ้ำบนหน้าผาแบบนี้ไม่สะดวกแน่ครับอีกอย่างนึงมีซากช้างถูกยิงล้มไว้บริเวณนี้มากมายอย่างช้ามารืนก็จะเริ่มส่งกลิ่นแล้วต่อให้อาศัยอยู่บนหน้าผาพวกนี้ก็จะทนกลิ่นช้างเน่าไปทั้งป่าไม่ไหวแน่มันไม่ใช่แค่ตัว2ตัวแต่ตั้งเกือบ40ตัวอย่าว่าแต่หน้าผาใกล้ๆแค่นี้เลยครับห่างสัก 2-3 ไมล์กลิ่นก็ยังไปถึงถ้าลมโชยฝ่ายนายจ้างทั้งหมดมองหน้ากันไปมาและเห็นจริงด้วยทันทีเออจริงสินะทีแรกเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยพวกนี้คงจะอยู่กันที่นี่ต่อไม่ไหวหรอกถ้าเขาจะย้ายถิ่นไปยังจุดหมายเดียวกันกับเราก็ให้ไปซะพร้อมกับเราเลยจะได้ปลอดภัยขึ้นดีเหมือนกันยกขบวนเป็นกองคาราวานไปเลยแล้วยังไงคุณเป็นห่วงหรือว่าพรุ่งนี้คุณจะหายไม่เป็นปกติผู้กล่าวขึ้นอย่างสุขุมแช่มช้าคือหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ผมน่ะไม่ห่วงหรอกครับเพราะผมเชื่อแน่ว่าผมปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมได้แต่ผมเป็นห่วงคุณหมอเบนซะมากกว่าเพราะไม่ทราบว่าจะให้ผมใส่น้ำเกลือแล้วนอนพักสักกี่วันว่าไงเบร์ในทัศนแพทย์ของเธอสแตนลีย์ถามแม่ผมแดงอิซาเบลมองดูคนเจ็บซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการเดินทางด้วยสายตาขี้เล่นตามนิสัยของหล่อนแต่ตอบด้วยเสียงปกติว่าถ้าโดยทฤษฎีแล้วพรุ่งนี้ก็ควรจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติถ้าหากไม่มีโรคแทรกซ้อนสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของฉันทุกอย่างไม่อวดดีขัดขืนตกลงหมอผมจะพยายามปฏิบัติตามคำสั่งหมอทุกอย่างจะให้น้ำเกลือสักกี่ถุงตลอดทั้งวันนี้และคืนนี้ยันรุ่งเช้าเลยก็ได้ขอเพียงแต่ผมมีกำลังขึ้นเท่านั้นแหละเราจะอพยพกะเหรี่ยงพวกนี้ไปไว้ที่ห้วยเสือร้องซึ่งก็ไม่เสียเวลาอะไรเพราะเป็นเส้นทางที่เราจะบ่ายหน้าไปอยู่ก่อนแล้วพวกชาวดงทั้งหลายความจริงก็ล้วนเครือญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเขาไปรวมอยู่ด้วยกันได้หลังจากส่งเขาไว้ที่หมู่บ้านห้วยเสือร้องแล้วเราก็จะเดินทางของเราต่อไปถ้างั้นคุณหายแน่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะทางฝ่ายเราก็ไม่ต้องการให้เสียเวลาโดยใช่ที่โดยเฉพาะไม่ต้องการสำลักกลิ่นช้างเน่าซึ่งคงจะตายกันซะก่อนความจริงเราไม่ต้องการจะฆ่ามันมากมายถึงขนาดนี้หรอกถ้าไม่ใช่เพราะมันมีเจตนาที่จะบุกรุกเข้ามาขยี้เราให้ได้โดยไม่ยอมถอยคุณไม่รู้อะไรเพราะคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยในขณะที่มันบุกเข้าเล่นงานเราขนาดพวกเราล่าถอยขึ้นไปอยู่บนหน้าผาหมดแล้วนะคุณพวกมันยังยึดพื้นที่บริเวณนี้เต็มไปหมดส่งเสียงขู่คำรามใส่เราราวกับแผ่นดินจะถล่มและยึดอยู่เกือบสว่างถึงได้ล่าถอยไป

คุณไม่รู้อะไรเพราะคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยในขณะที่มันบุกเข้าเล่นงานเราขนาดพวกเราล่าถอยขึ้นไปอยู่บนหน้าผาหมดแล้วนะคุณพวกมันยังยึดพื้นที่บริเวณนี้เต็มไปหมดส่งเสียงขู่คำรามใส่เราราวกับแผ่นดินจะถล่มและยึดอยู่เกือบสว่างถึงได้ล่าถอยไปตอนนั้นเราไม่เข้าใจและเดาไม่ถูกเลยว่าคุณหายไปไหนนี่ดีนะที่ว่าลูกน้องของคุณ4คนน่ะมือแข็งๆทั้งนั้นไม่งั้นก็คงมีการตายกันมั่งเป็นแน่ปืนทุกระบอกน่ะยิงจนร้อนแทบจับไม่ได้เจ้าคุณเบลพูดมาเรื่อยเปื่อยตามประสาของหล่อนภายหลังจากสั่งการเสร็จบุญคำและจันก็นำกระเหรี่ยงพวกนั้นพละออกจากที่ตั้งแคมป์ไปในทันทีโดยแบ่งกำลังส่วนหนึ่งไว้สำหรับทำหน้าที่แล่เนื้อช้างเตรียมสะสมเป็นเสบียงเมื่อเหลือกันตามลำพังระหว่างรพินผู้นอนรับน้ำเกลืออยู่และกลุ่มนายจ้างทั้ง5 คนที่เข้ามาล้อมวงกินอาหารเรชั่นอยู่ใกล้ๆซึ่งจัดว่าเป็นอาหารมื้อแรกนับตั้งแต่ตะวันขึ้นรานใหญ่ก็ขอให้ช่วยบุ๊ทจุดบุหรี่ให้เขาตัวหนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าตอนนี้ถ้าผมจะคุยอะไรกับพวกคุณก็พูดคุณได้ใช่ไหมครับได้สิถ้าคุณยังไม่ง่วงหรือไม่รู้สึกเหนื่อยที่จะพูดหมอเบลผู้กำลังใช้ซ่อมพลาสติกจิ้มปลากระป๋องใส่ปากอยู่บอกมาแล้วซ่อนยิ้มเมื่อเห็นจอมมัคคุเทศก์อ้าปากหาวตาเริ่มรีปรือลงทีละน้อยสแตนลีย์คีธเชิดบุตรสังเกตดูอาการอยู่ทุกขณะหลบมองมาทางเบลเป็นตาเดียวเหมือนจะถามเพราะเห็นพรานใหญ่นิ่งเงียบไปเฉยๆหล่อนรอบขยิบตากระซิบบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่เป็นไรหรอกฉันแอบใส่ยานอนหลับและดิฟฟินินลงไปในถุงน้ำเกลือนั่นด้วยต้องการให้เขานอนพักให้มากที่สุดถ้าเขาจะหลับก็ให้เขาหลับเถอะตื่นขึ้นมาอีกครั้งนึงอาการจะดีขึ้นมากทีเดียวทุกคนจึงเพิ่งเข้าใจเชิดวุฒเดินไปหยิบผ้าผวยมาค่อยๆ คลี่คลุมให้ตั้งแต่อกจรดเท้าระพินไพรวันสงบนิ่งไม่รู้สึกใดๆอีกเลยลมหายใจช้าแต่เป็นจังหวะสม่ำเสมอบุหรี่ยังคาอยู่ในนิ้วเชิดวุฒบรรจงถอดออกขยี้ดับแล้วถอยกลับมานั่งรวมกลุ่มใครจะคิดกับคนคนนี้ยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมบอกตรงๆครับผมสงสารเขาเป็นชีวิตที่น่าสงสารที่สุดคนแบบนี้แม้วินาทีสุดท้ายที่กำลังจะขาดใจตายเชื่อเขาจะไม่บอกให้ใครรู้เป็นอันขาดอเมริกันทั้ง4เงียบกริบสแตนลีย์ยกซิก้าขึ้นอัดควันรีตาลงขณะที่นั่งกอดเข่ามองไปทางคนเจ็บคิดเจ้าตัวเกะกะจอมกวนที่สุดในคณะซึ่งวาระแรกที่เผชิญหน้ากับสุภาพบุรุษไพรผู้นั้นก็ประกาศถึงความลำพองโอหังและหมิ่นยามอยู่อย่างชัดแจ้งบัดนี้เปลี่ยนสภาพกลับจากหลังเท้าเป็นหน้ามือโครงศีรษะแช่มช้าอย่างกลัวใจและบังเกิดความรักน้ำใจขึ้นอย่างไม่อาจบอกถูกส่วน2แม่มสาวอิ่มจากอาหารกระป๋องที่กำลังรับประทานอยู่ทันทีเบลค่อยๆเหลือบหางตาไปทางคริสก็เห็นแม่ผมทองเพื่อนร่วมตายผู้ลึกซึ้งเยือกเย็นกว่าปลายตาจับมองท่าทีของตนอยู่ก่อนแล้วต่างฝ่ายต่างย่างเชิงท่าทีกันอยู่แล้วเบนก็ขยับหมุนกายเข้ามานั่งใกล้ชิดคริสมากที่สุดแผ่วเสียงกระซิบตลอดทั้งวันนี้และคืนนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของเธอนะคริสดูแลเขาให้ดีที่สุดถ้าพรุ่งนี้เขายังไม่ปกติดีเหมือนเดิมหรืออย่างน้อยก็ค่อยยังชั่วมากพวกเราทั้งหมดจะลำบากแต่เธอจะละหน้าที่ของหมอไปเล่นรักอยู่กับคีธหรือเชิดวุฒไม่ได้เป็นอันขาดนะคริสฉันรักษาแต่เธอต้องพยาบาลดูแลเขานะอ่ะตกลง

หมอกกระจายไปหมดแล้วแดดเริ่มแรงขึ้นทุกคนอยู่ในระหว่างพักผ่อนอิริยาบถและจัดการกับตัวเองตลอดจนดูแลบริเวณที่พักด้วยความปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจขึ้นพอสมควรแม้จะแฝงแววกังวลต่ออนาคตเบื้องหน้าไว้เต็มเปี่ยมพอราตรีมหาการผ่านพ้นตะวันขึ้นสว่างจ้าไปทั้งป่าสภาพของไพรพฤกษ์สิ่งแวดล้อมก็กลับคืนมาเหมือนเดิมดูไม่มีอะไรน่ากลัวเลยผิดกับความวิปริตของเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอันมากอเมริกันอาวุโสเริ่มหายใจสะดวกขึ้นเป็นครั้งแรกเขาชวนเชิดบุตรและคิดออกตรวจสำรวจซากช้างรอบๆปริมณฑลตรวจสถานที่อีกครั้งพร้อมทั้งสอบซักถามสนทนาคุยกับพวกลูกหาบที่กำลังกระจายการทำงานเป็นกลุ่มๆเชิดบุตรอิซาเบลและคริสขอแรงให้เซยลงไปเป็นเพื่อนเพื่ออาบน้ำชำระกายในฐานเบื้องล่างแต่ก็พบด้วยความสยองใจว่ามีช้างพลายขนาดใหญ่อีก2ตัวถูกปืนจากการปะทะสมซานมาล้มคาอยู่ริมทานห้วยอีกตัวหนึ่งซึ่งนั่นแปลว่ากระแสทานสายนี้ในด้านที่ต่ำลงไปโดยน้ำจะไหลผ่านจะต้องเป็นน้ำเสียไปอย่างน้อยก็อีกเป็นแรมปีเมื่อซากช้างนั้นเริ่มเน่าเฟะขึ้นหมู่บ้านชาวป่าใดก็ตามที่บังเอิญไปตั้งอยู่ใต้ทางน้ำไหลของสายลำธารนี้จะรับเคราะห์อาศัยดื่มกินไม่ได้เลยคิดกับสแตนลีย์ตามลงมาอาบน้ำด้วยภายหลังระหว่างที่ฝ่ายนายจ้างทั้ง5พละห่างออกไปก็ฝากคนเจ็บไว้ในความดูแลของเกิดและสาวสาวชาวกะเหรี่ยงตะเคียนทองทั้งหลายวิทยุติดต่อแบบมือถือได้ถูกนำมาทดลองกันอีกครั้งผลมันก็ปรากฏอยู่เหมือนเดิมคือไม่สามารถจะเรียกกันได้เลยทันทีที่สวิตช์เปิดก็มีแต่เสียงคลื่นอากาศดังสู้สู้โครกครากไปหมดเพราะฉะนั้นความหวังของคณะอเมริกันที่จะใช้วิทยุเครื่องใหญ่ติดต่อกับศูนย์บัญชาการก็เป็นอันหมดสิ้นไปอีกทั้งคณะขาดการติดต่อกับสถานีลอยที่ควบคุมอยู่ไปตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้แล้วทันทีที่เดินทางมาถึงบริเวณอันพิจารณาว่าอับคลื่นวิทยุแหล่งนี้คิดได้แต่สะบัดสาบแช่งอย่างหัวเสียทุกคนมีความหวังแต่เพียงว่าถ้าเดินทางเคลื่อนย้ายห่างจากบริเวณนี้ออกไปแล้ววิทยุรับส่งคงจะทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมเพราะตรวจสอบแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีชิ้นส่วนประกอบตัวใดชำรุดเพียงแต่มันไม่ทำงานตามหน้าที่ของมันเท่านั้นเชิดวุฒิสั่งพวกลูกหาบที่เหลืออยู่พร้อมทั้งกะเหรี่ยงจำนวนหนึ่งที่กำลังจะลงมือแล่เนื้อช้างอยู่ให้เลิกสนใจกับตัวอื่นๆที่ล้มเกลื่อนดงอยู่บนลานหน้าผาโดยให้ย้ายมาจัดการกับสองตัวที่นอนอยู่ใกล้ทาน้ำมากที่สุดเพื่อทำลายซากแยกชิ้นส่วนออกไปป้องกันแหล่งน้ำเสียให้น้อยลงที่สุดโดยความรอบรู้และนิสัยที่เคยเป็นนักเดินป่าสมัครเล่นมาก่อนในการที่จะช่วยรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำไว้แต่ก็คงจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นักเพราะแต่ละตัวน่ะน้ำหนักหลายตันต่อให้เกณฑ์กำลังกระเหรี่ยงตะเคียนทองทั้งหมดมาช่วยกันแล่ออกก็ไม่สามารถจะกำจัดซากแม้แต่เพียงตัวเดียวของมันให้หมดสิ้นไปได้อีกอย่างนึงปริมาณของเกลือที่จะไปเอามาจากหมู่บ้านร้างของพวกนี้ก็มีอยู่ไม่มากนักเกลือทะเลเป็นสิ่งที่หายากที่สุดและมีค่ายิ่งกว่าทองสำหรับชีวิตป่าบนภูเขาสูงห่างไกลจากทะเลและชุมชนนับเป็นร้อยๆไมล์เช่นนี้นี่พวกนี้กินเนื้อช้างด้วยเหรอคิดถามอย่างไม่ประสีประสาถ้าจำเป็นจริงๆมันก็ยังดีกว่าพวกเขียดอึงหรือกิ้งก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกชาวดงนะเขาไม่เลือกหรอกไม่กินเนื้อคนด้วยกันเองก็ดีเท่าไหร่แล้วเชิดวุฒิตอบสแตนลีย์ยังข้องใจเกี่ยวกับไอ้พวกผีดิบที่เห็นกับตาว่าเข้ามาอาละวาดอยู่ในบริเวณแคมป์พร้อมกับกองทัพช้างนับจำนวนไม่ถ้วนเหล่านั้นเหตุการณ์ในขณะนั้นทำให้เขาสามารถเห็นกับตาและแยกไม่ออกว่าเหตุใดบางร่างถูกกระสุนปืนอย่างจังลูกปืนจากปืนบางกระบอกก็ทะลุผ่านกายมันไปเฉยๆไม่สามารถจะหยุดการเคลื่อนไหวของมันได้
และกระสุนบางนัดจากปืนบางกระบอกโดยเฉพาะของพวกพรานพื้นเมืองของระพินสี่คนจับโครงเข้าไปที่ร่างไหนเห็นพังงะพลอยพลอยลงไปนอนนิ่งอยู่กลางดินสิ้นฤทธิ์เดชลงทันทีแต่ถึงยังไงก็ตามพอรุ่งเช้าบรรดาซากกันหน้าสะพึงกลัวลี้ลับเหล่านั้นก็ถูกไอ้พวกช้างมหาประไลนำเคลื่อนย้ายไปหมดไม่เหลือทิ้งไว้ให้เห็นแม้แต่ซากเดียวคงเหลือทิ้งไว้ก็แต่เฉพาะซากช้างพวกเดียวกับมันซึ่งมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าที่จะช่วยกันลากนำไปได้เท่านั้นเรื่องนี้เอาไว้ให้ระพินตื่นขึ้นมาอีกครั้งซะก่อนแล้วพวกคุณมีข้อสงสัยยังไงก็ให้เขาอธิบายให้ฟังผมเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันตัวแทนจากกองทัพบกไทยตัดบทกับพวกนั้นเราเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญอย่างหนึ่งเข้าใจว่าความยากลำบากก็จะเป็นเพียงเรื่องการบุกป่าฝ่าดงปีนเขาลงห้วยเท่านั้นไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะมีอุปสรรคจากสัตว์ร้ายและความลี้ลับอาถรรพ์มาเป็นศัตรูกับการเดินทางอย่างนี้คิดบ่นขยี้จมูกแรงๆเรื่องนี้ความจริงระพินเขาก็ได้ย้ำเตือนกับพวกนายล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วนะแต่พวกนายทั้งหมดฟังเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระก็ดีเหมือนกันจะได้เห็นกับตาสักทีฉันวันนี้นะมันเป็นเพียงแค่ชิมลางขั้นต้นเท่านั้นต่อไปยังไม่รู้จะหนักหนาสาหัสสักขนาดไหนดีไม่ดีพวกเราอาจจะกลายเป็นคณะสาบสูญไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกแล้วก็ได้เพราะระเบิดนิวเคลียร์สิทธิ์เมกาตันของพวกนายลูกนั้นลูกเดียวแหละเชิดบุตรพูดอย่างหงุดหงิด

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
3: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการ

0: ีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ติน่ายิ้มเย็นโอบไหล่เชิดวุฒไว้เบาๆอย่างเอาใจเต่าด้านหนึ่งของหล่อนจึงสีกระแขนเชิดวุฒอย่าบ่นไปหน่อยเลยนะวุฒพวกฉันสี่คนนี่ไม่ได้ทำระเบิดลูกนั้นตกแล้วก็ไม่ได้คิดอยากจะมาหรอกถ้าไม่ใช่คำสั่งจากเบื้องสูงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไหนๆก็ร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกันแล้วอย่าทำใช้สอบไปหน่อยเลยคุณไอ้ผมน่ะไม่เป็นไรหรอกตายเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ถ้าเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศชาติและเพื่อสันติของโลกแต่พวกคุณน่ะทำบาปทำกรรมไว้กับคนที่น่าสงสารคนนี้มากนะผมหมายถึงระพินนะคุณทำไมล่ะวุฒิก็เขาเป็นมรรคุเทศเดินป่ามีอาชีพโดยตรงอย่างนั้นอยู่แล้วนี่เบียนแยงเชิดวุฒิหน้าเครียดผมมาสืบรู้ภายหลังรพินตัดสินใจเลิกอาชีพเดินป่าอย่างไม่มีอนาคตแล้วนับตั้งแต่การเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาแล้วเขากำลังจะมีความสุขกับผู้หญิงที่เขารักซึ่งเธอก็รักเขามากด้วยแต่เพราะพวกคุณนั่นแหละเป็นต้นเหตุทำให้คู่รักทั้งสองต้องพลัดพรากจากกันชนิดที่อาจไม่มีโอกาสได้พบกันอีกแล้วรู้เปล่าอิซาเบลเบะปากเสียใจแล้วก็ช่วยไม่ได้จริงๆก็ทำไมเขาไม่เอาคู่รักเข้ามาด้วยล่ะว่าแล้วหล่อนก็เดินผละจากมาซะเชิดบุตรทำปากหมุบหมิบดาหันไปมองคริสติน่าเห็นหล่อนสงบปากคำใบหน้าเคร่งครึมไม่ได้เอ่ยอะไรทั้งสิ้นนี่คริสเพื่อนคุณปากไม่ดีหน้าบุตรอย่าไปถือสาเขาเลยเขายังเด็กอยู่และอย่างน้อยที่สุดเขาก็ยังพอจะให้ความสุขกับคุณได้บ้างงั้นไม่ใช่เหรอหล่อนพูดเสียงแผ่วต่ำคราวนี้เชิดบุตรหุบปากนิ่งคณะนายจ้างทุกคนรวมทั้งเชิดบุตรถือโอกาสนอนพักผ่อนชดเชยกับความเหน็ดเหนื่อยแทบเอาชีวิตไม่รอดกันมาเมื่อคืนติดต่อมาจนกระทั่งสายประมาณเที่ยงเศษบุญคำกับคณะที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติการยังหมู่บ้านร้างก็กลับมาถึงรายงานให้ทราบว่าทุกอย่างที่ระพินสั่งการไปนั้นได้จัดการเรียบร้อยแล้วนำเกลือกับข้าวสารเท่าที่จะค้นหาได้ในหมู่บ้านร้างกลับมายังสถานีใหญ่ศพของพวกกะเหรี่ยงตะเคียนทองจากคชภัยที่เป็นซากทุเรศเกลื่อนกลาดอยู่ก็จัดการชาปนกิจเผารวมกันมอดไหม้ไปหมดแล้วมีรายงานข่าวให้ทราบว่าตลอดระยะทางที่จะผ่านป่าไปถึงหมู่บ้านร้างนั้นพบซากช้างที่ผละหนีเพราะถูกลูกปืนล้มให้เห็นอยู่เป็นระยะเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนอกเหนือจากซากจำนวนมากที่กองให้เห็นอยู่รอบๆ บริเวณแคมป์จัดว่าเป็นการล้มตายสูญเสียอย่างขนาดหนักของพวกมันทีเดียว

ละแวกนี้ทั้งหมดมันได้แปลสภาพเป็นป่าช้าช้างไปซะแล้วจริงอยู่ทุกคนในคณะหนีรอดชีวิตได้อย่างหวุดหวิดและสามารถถล่มพวกมันได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์แต่พรานใหญ่ระพินไพรวันอันเป็นผู้นำของคณะทุกคนก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันและได้รับความบอบช้ำสะบักสะบอมที่สุดถึงขั้นอาเจียนออกมาเป็นโลหิตนอนหมดสติต้องให้น้ำเกลืออยู่กับที่เดี๋ยวนี้บ่าย 2:00 น.บรรยากาศราบคาบปกติทุกคนยกเว้นแต่พวกที่มีหน้าที่ทำงานแข่งกับเวลาพากันนอนหลับไปหมดโดยเฉพาะกลุ่มนายจ้างวางเต็นท์ชนิดเปิดโล่งใช้เฉพาะหลังคาบังแดดนอนเกะกะกันอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ระพินนอนหลับสนิทอยู่เบลให้น้ำเกลือถุงที่2อีก500ซีซีเมื่อหลังเที่ยงเล็กน้อยก่อนที่หล่อนจะนอนหลับไปข้างๆคริสติน่าโดยให้ความหวังแก่พรรคพวกได้ว่าไม่ควรเกินบ่าย5โมงเย็นจอมักคุเทศควรจะรู้สึกตัวและมีอาการดีขึ้นมากฝากลมพริ้วพรมโชยผ่านฝากทานพฤกไพรไม้ป่าช่วยกล่อมวิญญาช่วยปลอบที่วาทวินหาเธอเสียงทุ่มกังวานกึ่งหวานกึ่งเศร้าของลำนำเพลงนั้นสัมผัสเข้ามาในดวงจิตอันนิทราสนิทของระพินไพรวันประสาทไร้สำนึกของระพินเริ่มกลับคืนมาอีกครั้งตาลืมหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่รู้สึกว่าตัวเองนอนอยู่ลมหายใจคล่องสะดวกเพียงแต่ว่างวงเงียอยากจะหลับอยู่เช่นนั้นทุกประโยคของถ้อยคำชัดเจนเหลือเกินเจ้าของเสียงเพลงยิ้มฟันขาวนั่งอยู่บนโขดหินใกล้ๆกำลังมองมาที่ตัวเขาด้วยสายตากึ่งขันกึ่งทุเรศล้อเลียนไม่มีใครอื่นอีกแล้วนอกจากเจ้าคู่ปรับคู่มิตรเพียงคนเดียวเท่านั้นในแสงสว่างหลัวๆของยามสายันหกาลในว่าเขามองไปที่มันอย่างพินิจพยายามจะขับไล่ภาพนั้นไปซะให้พ้นแต่กลับยิ่งชัดขึ้นไอ้คนดงพเนจรโฉมงามคนนั้นมาร้องเพลงบีบคั้นหัวใจอะไรกินอีกแล้วไอ้เวนไปพ้นตาสักทีได้ไหมบ้าได้ละผู้กองนี่เมื่อไหร่จะหยุดปากจัดสักทีนะก็เมื่อคืนใช้ผมร้องเพลงให้ฟังไงตอนนี้ไม่ฟังแล้วเหรอไม่อยากฟังแล้วเพลงอะไรก็ไม่รู้มันปวดหัวใจเหลือเกินนี่มีคนที่ก็ปวดหัวใจมากกว่าผู้กองนะจะบอกให้พร้อมกับพูดปนหัวเราะเบาๆแง่ทรายจะโดยจินตนาการของเขาเองหรือมันโผล่มาจากที่ไหนก็ตามทีลุกขึ้นเดินมาดูที่ถุงน้ำเกลือแล้วเหลือบตางามคมปราบลงจับที่ใบหน้าเขาตอนนี้ก็เห็นจะสบายแล้วนะโดนน้ำเกลือเข้าไป2ถุง 1,000 ซีซีแล้วเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาคุยจ้อกับใครต่อใครได้หรอกนี่พวกนายจ้างกับคนของฉันหายไปไหนกันหมดนะฉันเห็นอยู่ตะกายคนเดียวเท่านั้นแหละขนาดเนี้ยเขาจะไปไหนพวกเขาก็นอนเฝ้าผู้กองกันอยู่ใกล้ๆนี่แหละนอนหลับตาฝันหวานอยู่อย่างเงี้ยจะไปมองเห็นใครได้เล่าผู้กองนอกจากเห็นผมคนเดียวเท่านั้นแหละใครบอกแกว่าฉันฝันหวานฝันของฉันน่ะมันขมขื่นหรือประมาณไม่เป็นไรหรอกผู้กองโบราณเขาว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาตอนนี้ผู้กองก็ปลอดภัยแล้วนี่ภายหลังจากเป็นจิวยี่รากเลือดสักพักใหญ่นี่เมื่อไหร่แกจะเลิกยั่วสันทีฮะ
ก็เมื่อไหร่ผู้กองจะเลิกฉุนเฉียววางก้ามกับผมสักทีล่ะเลิกคิดซะทีนะผู้กองไอ้ที่ว่าฟ้าให้ระพินมาเกิดแล้วชั้นไหนถึงให้แง่ทรายมาเกิดอีกตอนนี้ระพินก็เผชิญกับสารพัดปัญหาโดยไม่มีแง่ทรายก็แย่หน่อยนะคนเราจะมาคิดถึงกันมันก็อีตอนนี้แหละผู้กองแล้วนี่กระโผล่เข้ามาทำไมวะอ้าวก็ผู้กองส่งจิตเรียกผมนะว่าจะให้ไปเดี๋ยวนี้ก็ยังได้นะว่าแล้วแง่ทรายก็หันหลังกลับเฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวร่างนั้นหันมาอมยิ้มหรี่ตาให้เห็นมั้ยเรียกละอย่ามาถามอะไรผมเกี่ยวกับคุณหญิงดารินนะไม่บอกให้หรอกผมเองก็กรีดที่หน้าผู้กองเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่อับโขเหมือนกันเออฉันไม่ถามอะไรเกี่ยวกับนายหญิงของแกหรอกแต่อยากจะขอคำปรึกษาอะไรหน่อยมันไกลใช่ไหมใช่มาเล่นงานฉันหนักเหลือเกินคราวนี้มาในซากใหม่แล้วก็ขุนพักพวกบริวารของมันมาทั้งกรุป่าชานิทรานครแกว่าควรจะแก้ไขรับมือกับมันยังไงดีฮะแง่ใส่ทำลายซากนี้ให้แหลกไปอีกซากหนึ่งมันก็มาแทนไม่มีการสิ้นสุดฉันยอมรับนะว่าขาดแกสักคนเดียวก็เหมือนแขนขวาถูกตัดออกเถ้าผู้กองคิดให้ดีๆนะเส้นผมบังภูเขาอยู่แค่นี้คิดยังไงคิดยังไงมันก็คิดไม่ออกแก้ไม่ตกมันมึนงงไปหมดนะแง่ใส่ใจเย็นๆดิผู้กองเอาไว้หายเจ็บหายป่วยสุขภาพกำลังกายกำลังปัญญาพร้อมเมื่อไหร่ผู้กองก็แก้ตกเองแหละตอนนี้พักผ่อนนอนรักษาตัวไปก่อนแล้วกันนี่แกจะไม่ช่วยฉันเลยเหรอแง่ใส่ยิ่งช้าไปเท่าไหร่อันตรายมันก็ยิ่งเพิ่มทวีขึ้นเพียงนั้นนะไอ้ตัวฉันน่ะไม่ห่วงตัวเองหรอกสำคัญว่านายจ้างหรือคนของฉันจะถูกมันฆ่าตายร่อยหรอไปเป็นลำดับแกก็รู้นี่ว่าฉันต้องรับผิดชอบทุกชีวิตจะยอมให้ใครเป็นอันตรายอีกไม่ได้อ่ะผู้กองจำได้ไหมสุสานใหญ่ที่สุดของนิทรานครน่ะมันอยู่ที่ไหนระพินนิ่งคิดมันจำได้ว่ามันเป็นภูเขาหินล้วนๆลูกหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงของบริเวณของซากปรักหักพังเมืองโบราณน่ะไอ้ตอนนี้นึกไม่ออกว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนจะต้องบ่ายหน้าไปทางทิศใดมันเป็นสุสานที่นายทหารชัยยันกามาเรียเข้าไปถูกกับดักของมันไตรติดขังอยู่ในนั้นและพวกเราก็ตามไปพบก่อนที่สองคนนั่นจะถูกขังตายอยู่ในนั้นเราช่วยกันระเบิดทางด้านหลังเป็นปากทางเอาคนทั้งสองออกมาได้ในครั้งนั้นภายในน่ะเป็นถ้ำสุสานมีซากอาบยาซึ่งกลายเป็นหินไปหมดถูกเก็บไว้ในนั้นนับไม่ถ้วนก็นั่นแหละผู้กองใต้ภูเขาสุสานทั้งลูกนั่นแหละมันคลังผีดิบนับร้อยที่คำนวณอายุไม่ได้ตำแหน่งนั่นแหละที่วิญญาณอมตะของมันไรไปเอาซากของนักรบตนหนึ่งออกมาแล้วก็นำไพร่พลของมันออกมาจากสุสานแห่งนั้นเรื่อยๆโดยมีทางเข้าออกจากตำแหน่งที่ผู้กองเคยระเบิดเป็นช่องทางช่วยนายทหารชัยยันกับแม่มาเรียออกมาเพราะฉะนั้นมันจะเกณฑ์ออกมาสักเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าจะหมดกรุมีตัวตายตัวแทนไม่ได้จบสิ้นจนกว่าหมดกรุของมันน่ะทีนี้ผู้กองก็รู้แบบนี้แล้วก็คิดหาทางแก้ไขเอาเองแล้วกันแต่แง่ทรายฉันจำที่ตั้งภูเขาลูกนั้นไม่ได้นะไม่รู้ว่ามันอยู่ทางด้านไหนเถ้าผู้กองก็ไม่ไกลนักหรอกพวกมันยังเดินมาหาผู้กองได้นี่ทำไมผู้กองถึงจะสาวรอยเข้าไปหาแหล่งมันไม่ได้หรอกขนาดเทือกพระศิวะมรกตนครของจักรราชผู้กองยังค้นพบเลยแล้วนับประสาอะไรกระซากเมืองเก่านิทรานครแค่นี้เองอ่ะผมไปก่อนละก
กลางวันแสกๆอยู่ช้านักไม่ได้หรอกเอาไว้ผู้กองใกล้ๆจะตายซะก่อนค่อยมาร้องเพลงให้ฟังอีกนี่อย่าลืมพระคุณเจ้ามหาฤาษีโกณฑัญญะระลึกถึงท่านไว้เสมอนะแล้วก็สวัสดีมงคลชัยชนะจะเกิดขึ้นกับผู้กองโชคดีผู้กองที่รักแง่ทรายกลับมาก่อนเขาตะโกนสุดเสียงพร้อมกับขยับตัวพรวดลุกขึ้น

ใครคนหนึ่งเข้ามาจับตัวรพินไว้เขย่าเรียกซ้ำๆเมื่อเขาลืมตาขึ้นก็พบดวงตาตื่นตกใจของคริสติน่าจ้องอยู่ก่อนแล้วหล่อนจับไหล่ทั้งสองเขาไว้แน่นรพินคุณเป็นไรไปฝันร้ายเหรอแล้วตะกี้นะตะโกนเรียกใครหล่อนถามแผ่วเบาจ้องหน้าเขาเขม็งรพินลืมตาสว่างโพลงพยายามหันไปรอบๆขณะนั้นจะเป็นเวลาสักเท่าใดเขาไม่ทราบได้แต่สังเกตเห็นแดดอ่อนเรืองรองลงแล้วบริเวณที่นอนอยู่ก็คงจะเป็นที่เดิมนั่นเองนอกจากคริสติน่าผู้กำลังคุกเข่าจับไหล่ทั้งสองของเขาอยู่ในขณะนี้ห่างออกไปเล็กน้อยกลุ่มนายจ้างทั้งหมดที่ดูเหมือนกำลังนั่งนอนรวมกลุ่มกันอยู่พากันหันกลับมาเป็นตาเดียวสายน้ำเกลือยังติดเชื่อมอยู่ที่แขนปริมาณของน้ำเกลือในถุงเหลืออยู่อีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกระพินดอนกระซิบเรียกเขาอีกในขณะที่สแตนลีย์คีธเชิร์ดวุฒและเบลเริ่มลุกขึ้นและกำลังจะทยอยเข้ามาอย่างเขาผมเรียบร้อยดีไม่มีอะไรหรอกคริสตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วก็16นาฬิกา25นาทีฉันได้ยินคุณร้องเอะอะตะโกนเรียกชื่อใครคนหนึ่งแล้วก็พรวดพราดขึ้นมานั่งพรานใหญ่หัวเราะเบาๆเอานิ้วมืออีกข้างหนึ่งคีบที่สันจมูกเปล่าๆไม่มีอะไรหรอกผมคงฝันแม่แล้วก็ไม่ใช่ฝันร้ายอะไรทั้งสิ้นนี่หลับเป็นตายไปหลายชั่วโมงทีเดียวทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีเหรอคริสในระหว่างที่ผมหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวน้ำเสียงของรพินแจ่มใสแทบจะเป็นปกติธรรมดาเหมือนเดิมเรียบร้อยทุกอย่างคุณพวกลูกน้องคุณก็ไปจัดการกับสิ่งที่คุณสั่งเสร็จแล้วล่ะขณะนี้ทุกคนอยู่พร้อมหน้าไม่มีอะไรเป็นปัญหาทั้งนั้นแหละพอดีกับที่กลุ่มนั้นเดินเข้ามาถึงพอสังเกตเห็นสีหน้าอาการของเขาต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสออกมาได้เป็นไงเพื่อนยากตื่นขึ้นมาคราวนี้ดูคุณจะดีขึ้นมากเลยนะคิดร้องทักเห่าๆปนหัวเราะก้มลงมาตบหนักๆที่ไหล่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณในทุกๆอย่างที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวผมผมรู้สึกว่าได้พักผ่อนพอสมควรทีเดียวแล้วก็พอจะมีกำลังขึ้นบ้างแล้วขอความกรุณาถอดไอ้เข็มนี้ออกสักทีได้ไหมผมว่าผมพอแล้วนะอย่าใจร้อนทนน้ำคานอีกนิดเดียวก็จะหมดละเหลืออีกไม่กี่ซีซีเท่านั้นอีกไม่เกิน25นาทีก็เรียบร้อยตอนนี้คุณจะเคลื่อนไหวทำอะไรก็ได้ขอแต่เพียงอย่าให้สายน้ำเกลือหลุดเท่านั้นแหละเบียร์บอกมายิ้มยิ้มเอาผ้าขนหนูสะอาดอ่อนนุ่มชุบน้ำเย็นส่งไปให้คริสซึ่งช่วยเช็ดหน้าให้แกเขาด้วยมืออันแผ่วเบาตัวแม่ผมแดงเองจัดการกับเครื่องกระป๋องเรชั่นอันเป็นซุปมะเขือเทศหยุดไฟจากตัวเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ส่วนล่างของกระป๋องอุ่นในทันทีร้องบอกมาว่านี่คุณเดี๋ยวคุณต้องกินอาหารเหลวๆรองท้องไว้ก่อนและค่ำนี้ก็คงจะร่วมวงอาหารกับเราได้เป็นปกติละหิวไหมระพินพยักหน้ารับตามตรงกาแฟหรือบรันดีก่อนดีไหมเชิดบุตรถามผมอยากได้น้ำเย็นสัก 2-3 อึกแล้วก็บุหรี่ครับขณะที่พูดจอมพรานเอามือตบกระเป๋าเสื้อตัวเองด้วยความเคยชินแล้วก็จำได้ว่าสมบัติกระจุกกระจิกติดตัวอยู่คริสเป็นคนบอกว่าถอดออกไปหมดแล้วเชิดบุตรเดินไปรินน้ำจากกระบอกไม้ไผ่ลงถ้วยพลาสติกและจุดบุหรี่มาส่งให้เขาภายหลังดื่มน้ำจนหมดและอัดควันบุหรี่เต็มกระหายพร้อมทั้งเป่าเป็นทางยาวระพินไพรวันก็รู้สึกว่าสภาพทางร่างกายและสมองของเขาบัดนี้พร้อมแล้วแม้จะไม่เต็มอัตราเหมือนยามปกตินักก็ตามยังไม่มีใครซักถามหรือพูดอะไรกับเขาในสิ่งที่หนักสมองนอกจากชวนคุยถึงสภาพความรู้สึกทางร่างกายในขณะนี้และช่วยกันเอาใจใส่ดูแลอย่างเต็มที่พรานลูกศิษย์ทั้ง4คน
ข้ามาเยี่ยมดูอาการเขารวมทั้งหัวหน้าหมู่บ้านตะเคียนทองอูถักและพะโต้ทุกคนดีใจเมื่อเห็นสภาพของเขาในขณะนี้ต่างเข้ามาทักทายกันคนละคำสองคำแล้วก็ผลักไปทำงานกันตามเดิมเพราะรู้ดีว่ากลุ่มนายจ้างคงต้องการจะสนทนากับพรานใหญ่โดยเฉพาะซุปของเบลเคี่ยวจนเดือดส่งกลิ่นหอมฟุ้งยกมาตั้งให้ระยะเวลาที่รอให้มันคลายอุณหภูมิลงจนพอที่จะตักกินได้ก็เป็นเวลาพอดีกับที่น้ำเกลือในถุงที่สองหมดเข็มถูกถอดออกในทันทีระพินค่อยโล่งอกหมดความรำคาญไปเปลาะหนึ่งยังไม่พูดจาอะไรกับใครมากนักลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิโจ้ซุปอย่างหิวโหยจนหมดพักพวกทุกคนพูดคุยกันเองและรอบสังเกตดูเขาอยู่เฉยๆด้วยความพอใจมันเป็นอาหารมื้อแรกที่ผ่านลงกระเพาะนับตั้งแต่เกือบดับเครื่องไปเมื่อตอนหลังเที่ยงคืนของราตรีที่ผ่านมาได้ขนมปังในกระป๋องเรชั่นอีกก้อนหนึ่งระพินก็เปรียบเสมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่ทานอาหารเสร็จแล้วสิ่งแรกที่ทดลองก็คือลุกขึ้นยืนสะบัดแขนสะบัดขาออกไปก้มลงหยิบไรเฟิลขึ้นมาแง้มลูกเลื่อนดูกระสุนที่จำได้ว่าคริสบรรจุเอาไว้ให้เรียบร้อยเหนี่ยวไกอุบนิ่งไว้ค่อยๆตบลูกเลื่อนลงเป็นการลดนกตามเดิมหันไปมองดูสภาพของซากช้างที่ล้มตายอยู่เกลื่อนบริเวณที่พักอย่างพินิจอีกครั้งแล้วยกหลังมือขึ้นขยี้จมูกคืนนี้พวกเราทั้งหมดจะต้องอพยพขึ้นไปอาศัยหลับนอนตามซอกถ้ำบนหน้าผากับกระเหรี่ยงพวกนี้ซะแล้วล่ะครับปักหลักอยู่ที่นี่เหมือนเมื่อคืนที่แล้วไม่ได้ครับเพราะยังไม่แน่ว่ามันจะแอบบุกเข้ามาเล่นงานเราซ้ำอีกหรือเปล่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเขาพูดขึ้นลอยๆสมองและร่างกายของเขาเริ่มทำงานนั่นแหละเบลแอบกระซิบกับพรรคพวกทุกคนที่กำลังมองจับอากัปกิริยาของพรานใหญ่เป็นตาเดียวแต่ท่าทางเขายังกระปรกกระเปรี้ยอิดโรยอยู่นะเชิดฟุตพูดแผ่วเบาไม่เป็นไรหรอกคืนนี้ก่อนนอนจะเซลายผสมยานอนหลับอีกสัก500ซีซีเท่านั้นพรุ่งนี้พวกเราก็เดินตามเขาไม่ทันอีกตามเคยดูแล้วไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรหรอกว่าแต่เขาจะยอมไม่ใส่น้ำเกลือเหรอคริสติน่าอุบอิบถามเพื่อนสาวต้องยอมสิไม่ยอมได้หรอก็ในเมื่อเรามีเหตุผลว่าต้องการให้สุขภาพของเขาแข็งแรงเหมือนเดิมยกให้เป็นหน้าที่ของเธอแล้วกันนะคริสจะขู่จะปลอบหรือแสดงเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่สรุปก็คือคืนนี้เขาต้องได้น้ำเกลืออีกอย่างน้อย500ซีซีเบนโยนภาระหน้าที่มาให้แม่ผมทองเอาดื้อหัวหน้าคณะลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปประคองไหล่จอมพรานไว้เอาไงก็เอากันระพินผมเองก็มีความเห็นเหมือนคุณเหมือนกันคือคืนนี้เราไม่น่าจะเสี่ยงปักหลักกันอยู่ตรงพื้นราบนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่คุณก็กำลังไม่สบายอยู่อย่างนี้ผมว่าคุณน่ะอย่าเพิ่งออกแรงหรือคิดทำอะไรก่อนเลยตอนนี้ไปพักแล้วก็คุยกันดีกว่าไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลเกี่ยวกับรอบๆแคมป์นี่เลยตอนนี้ทุกคนช่วยกันทำงานแข็งขันกันดีอยู่แล้วนี่และสแตนลีย์ก็ดึงเอามัคคุเทศก์นำทางกลับเข้ามานั่งพักที่เก่าเอาละครับตอนนี้สมองและความจำของผมครบถ้วนบริบูรณ์ดีที่สุดแล้วและผมก็ยังจำได้ว่าก่อนที่จะบอกอะไรแก่พวกคุณขณะที่ผมนอนรับน้ำเกลืออยู่ผมพลอยหลับไปซะเฉยๆคณะพักทุกคนลงนั่งล้อมวงเขาทันทีอ่ะเรื่องมันไปยังไงมายังไงคุณถึงได้เดินไปตกเหวกลางดึกคำถามถูกตั้งขึ้นมาทันทีระพินอัดควันบุหรี่หนักๆอยู่อีกพัก
พยายามจะลำดับภาพทบทวนแล้วก็เล่าความจริงทั้งหมดที่ตนเองได้เผชิญเมื่อคืนที่ผ่านมาตามลำพังในขณะที่ออกไปนอนดักอยู่ยังริมทางด่านที่จะนำลงไปสู่ลำห้วยข้างล่างเริ่มตั้งแต่ตื่นขึ้นมาด้วยอาการสังหรณ์ผิดปกติต่อมาก็ปรากฏว่ามีซากของไอ้ผีดิบที่เขายิงหัวเข่าสะบ้าแหลกกระตัวที่เชิดวุฒวางระเบิดขาดไว้ครึ่งตัวถูกอะไรชนิดหนึ่งเหวี่ยงคว้างออกมาจากราวป่าหล่นลงใกล้ๆบริเวณที่เขานอนอยู่ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นการจับคว้างเข้ามาด้วยงวงช้างมันทั้งสองคลานเข้ามาเพื่อที่จะประทุษร้ายเขาด้วยอาการงับกัดด้วยฟันซึ่งเป็นการหลอกหลอนสำแดงฤทธิ์ข่มขวัญมากกว่าที่จะทำอันตรายใดๆต่อร่างกายเขาได้เขาได้ยิงออกไป2นัดซึ่งกระสุนด้านทั้ง2นัดเมื่อเล่ามาถึงตอนนี้โดยที่ทุกคนฟังอย่างเงียบกริบสแตนลีย์ก็ควักเอากระสุนไรเฟิล .458 2นัดที่คริสค้นพบในกระเป๋าเสื้อของเขาแล้วถอดออกเก็บไว้ส่งให้เจ้าตัวดูนี่สองนัดนี่ใช่ไหมที่คุณยิงไอ้มอนสเตอร์สองตัวนั่นแล้วกระสุนไม่จุดชนวนระเบิดเราค้นพบได้จากกระเป๋าเสื้อของคุณระพินรับไปพิจารณาและตอบว่าครับใช่ครับไอ้สองนัดนี่แหละครับความจริงรอยเจาะของเข็มแทงชนวนนี่มันลึกมากนะมันไม่น่าจะด้านเลยกระสุนก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่คิดว่าระพินเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเล่าถึงสาเหตุในข้อที่ว่าทำไมกระสุนทั้งสองนัดจึงไม่ระเบิดในขณะนั้นเพราะมิฉะนั้นก็จะต้องอธิบายกันมากเขาจึงผ่านเลยไปซะโดยเล่าให้ฟังเฉพาะเมื่อกระสุนเกิดด้านขึ้นเขาก็ฟาดกระหน่ำด้วยพานท้ายปืนเป็นผลให้ไอ้ผีดิบพิการทั้งสองตนนั้นฟุบนิ่งกลายเป็นท่อนไม้ไปอีกแสดงว่าวิญญาณหรือเวทมนต์กาลีที่เข้าสิงบงการมันอยู่ได้ถอดออกจากร่างไปนี่พวกเราทำไมไม่รู้สึกตัวกันเลยแล้วทำไมคุณถึงไม่ได้ส่งสัญญาณให้เสียงกับพวกเราทราบมั่งอ่ะในตอนนั้นคริสติน่าถามมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากมากนะครับขณะที่ผมใช้ด้ามไรเฟิลกระแทกไออมนุษย์สองตนนั่นและตะลุมบอลกับมันอยู่ตรงนั้นไม่ปรากฏว่าพวกเราในแคมป์ที่ห่างออกไปเพียงไม่เกิน 3-40 เมตรบนนี้จะรู้ตัวเลยผมมองขึ้นมาก็ยังเห็นเกิดเสยคนใดคนหนึ่งเดินตรวจยามอยู่เป็นปกติผมได้ตะโกนเรียกมันแล้วแต่มันไม่ได้ยินดูคล้ายๆกับว่าผมผู้ซึ่งนอนอยู่ตรงตำแหน่งนั้นกับแคมป์ของเราบนนี้อยู่กันคนละโลกอย่างนั้นนี่คือความลี้ลับอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากมนต์มืดอุบาทเอาละคุณเล่าทางด้านคุณไปก่อนแล้วกันประเดี๋ยวเราจะเล่าทางด้านฝ่ายพวกเราทั้งหมดในแคมป์นี่มั่งว่าไอ้อมนุษย์ทั้งสองตนที่คุณว่าคุณกระแทกมันด้วยสันไรเฟิลจนแน่นิ่งไปแล้วน่ะมันได้ถูกโยนเข้ามาให้คลานอาละวาดอยู่ในแคมป์ของเรายังไงบ้างก่อนที่ขลุงช้างจะบุกมาเล่นงานทางคุณก่อนแล้วก็เข้ามาเล่นงานพวกเราภายหลังเชื่อว่าช่วงเวลาห่างกันเล็กน้อยเท่านั้นแหละเชิดวุฒิบอกทุกคนในอาการตื่นเต้นและพิศวงต่อเหตุการณ์

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนรถหายในห้าง
2: โอ้ยหนักๆๆซื้อของไม่เยอะเลยรีบเอาของไปเก็บไว้ในรถดีกว่าฮะรถหายไปไหนจำได้ว่าจอดไว้ตรงนี้นะคุณรปภ.คะช่วยด้วยค่ะรถดิฉันหาย
3: คุณครับจำได้ใช่ไหมครับว่าจอดไว้ตรงนี้ครับ
2: ใช่ใช่แล้วแบบนี้ทางห้างต้องรับผิดชอบให้ฉันนะ
3: คุณครับทางห้างเราเนี่ยไม่รับฝากรถนะครับแบบนี้ถ้ามีลูกค้าทำรถหายพร้อมกันหลายๆคันคงจะรับผิดชอบไม่ไหวหรอกครับ
2: ได้ไงอ่ะฉันมาซื้อของในห้างคุณนะรถฉันหายห้างก็ต้องรับผิดชอบสิแล้วจะมีรปภ.ไว้ทำไมไปเรียกผู้จัดการคุณมาคุยกับฉันเลย
4: ใจเย็นๆก่อนนะคะการจัดให้มีลานจอดรถเป็นที่จอดรถของลูกค้านั้นก็เพื่อจูงใจลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพราะฉะนั้นทางห้างสรรพสินค้าต้องมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งรวมถึงรถยนต์ของลูกค้าที่นำมาจอดบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะดังนั้นทางห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดชอบค่ะ
3: ครับผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมโทรบอกผู้จัดการให้รีบเปิดกล้องวงจรปิดดูได้ครับขอเชิญคุณลูกค้าไปนั่งรอในห้องแอร์เย็นๆก่อนนะครับ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวจับกุมคดียาบ้า 1.7 ล้านเม็ดซุกซ่อนในโซฟาร้อมผู้ต้องหา2รายในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา2รายพร้อมยาบ้า 1,780,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่สืบเนื่องจากวันที่16กรกฎาคม2569เวลา 15:40 นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากนายสุรเดชมีอาชีพรับจ้างขนส่งสินค้าว่าได้นำทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีมาส่งที่ห้างโลตัสจังหวัดลำพูนและเป็นรถเปล่าไม่มีสินค้าใดภายในตัวรถและได้หางานขนส่งสินค้าไปเรื่อยๆขณะเดียวกันได้รับแจ้งจากทางไลน์ว่ามีการขนส่งสินค้าประเภทโซฟาจากเขตพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นำไปส่งยังจุดหมายปลายทางคือจังหวัดตรังโดยมีการเสนอราคาค่าบริการ 18,000 บาทแต่นายสุรเดชยังไม่ได้รับค่าจ้างใดๆจึงได้นำรถของตนเองมารับสินค้าประเภทโซฟาที่เขตอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อมาถึงบริเวณจุดรับสินค้าตนกับผู้ว่าจ้างได้นำสินค้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วผู้ว่าจ้างได้ให้นายสุรเดชขับรถไปยังจุดหมายปลายทางโดยผู้ว่าจ้างดังกล่าวยังไม่ได้ให้เงินค่าจ้างในครั้งนี้แต่อย่างใดซึ่งจะได้รับเงินในการขนส่งครั้งนี้ก็ต่อเมื่อสินค้าถึงยังจุดหมายปลายทางนายสุรเดชได้รู้ว่ามีความผิดปกติของการขนส่งสินค้าครั้งนี้และมีความไม่มั่นใจในสินค้าดังกล่าวจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด335ทราบและจะนำรถของตนไปจอดทิ้งบริเวณถนนหน้าป่าช้าบ้านโป่งหมู่ที่1ตำบลบ้านโป่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด335จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พร้าวเข้าทำการตรวจสอบกับสินค้าดังกล่าวจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในโซฟาจำนวน6ตัวตัวละ3กระสอบรวมยาบ้าทั้งหมด 1,780,000 เม็ดจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ต่อมาจึงได้ทำการสืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน2คนจากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง20กรกฎาคม2569จับกุมคดียาเสพติดจำนวน 25,739 คดีเป็นคดียาเสพติดรายสำคัญ295คดีได้แก่คดียาบ้าจำนวน405ล้านเม็ดไอซ์จำนวน 9,150 กิโลกรัมเฮโรอีนจำนวน97กิโลกรัมเคตามีนจำนวน 1,300 กิโลกรัมและฝิ่นจำนวน380กิโลกรัมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1,570 ล้านบาทคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เสริมทักษะพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลให้มีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3โดยส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สปท.3ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนประจำปีงบประมาณ2569เพื่อบูรณาการความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่21-22กรกฎาคม2569ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อกรมประชาสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสื่อสารยุคใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารให้มีความพร้อมและเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ถือเป็นสื่อกลางที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในระดับชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในสถานการณ์ภาวะวิกฤตการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจะได้รับองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ AI กับชีวิตยุคใหม่ใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์และไม่ตกเป็นเหยื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4การบรรยายในหัวข้อ Speak withconfident พูดอย่างมั่นใจสื่อสารอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มพูนบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะโดยดร.ยานิสาจันเสงผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพายัพและกิจกรรมสารสัมพันธ์เครือข่ายสปท.3เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันอันดีระหว่างกันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนสุขสันต์วันเกิด
14: Happy Birthday to you
15: วันเกิดนะเอ่ยขอให้มีความสุขมากๆนะ
13: เอ๊ะสุขสันต์วันเกิดแต่ว่าทำไมคำว่าสุขเป็นกอไก่ซะล่ะ
15: นายต้อย
13: เอาล่ะไม่ต้องไปว่าเต้ยหรอกนะจริงๆแล้วคำว่าสุขต้องสะกดด้วยขอไข่จึงจะถูกต้องสอสระอุขอไข่สุขหมายถึงความสุขกายสบายใจแต่ถ้าคำว่าสุกที่สะกดสอสระอุก็สุกจะใช้กับอาหารที่ปรุงแล้วหรือผลไม้ที่แก่จัด
15: ขอโทษทีเพื่อนๆพอดีเราเข้าใจผิดคิดว่าสะกดเหมือนกันนี่

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ยกระดับบริการเกษตรครบวงจรถึงพื้นที่ที่เทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อสนองพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติพร้อมบูรณาการการให้บริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการทางวิชาการด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินชลประทานและการส่งเสริมการเกษตรอย่างครบวงจรในจุดเดียวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการคลินิกด้านการเกษตรในหลากหลายสาขาเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างถูกต้องครบถ้วนและจบในที่เดียวทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรรวมถึงให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการฝึกอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ปรึกษาด้านสุขภาพจิตตลอด24ชั่วโมงโดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการปัญหาและการให้คำปรึกษาเพื่อคลี่คลายปัญหาช่วยหาทางออกการเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจสายด่วนสุขภาพจิตโทร1323

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ AI อย่างปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หลักสูตรการอบรมไซเบอร์ Securityรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงศ์โคสะชุนหนันรองคณบดีด้านบริหารทั่วไปคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าศูนย์สีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ AI อย่างปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หลักสูตรอบรม Cyber Security หัวข้อข้อมูลส่วนตัวของคุณปลอดภัยจริงหรือให้แก่คณะผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปจำนวน350คนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ใกล้ตัวเช่นการหลอกลวงออนไลน์ลิงก์ปลอมอีเมลปลอมและการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลปัจจุบัน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานและการใช้บริการมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ใกล้ตัวและซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลิงก์ปลอมอีเมลปลอมการหลอกลวงออนไลน์การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลปลอมที่สร้างขึ้นจาก AI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้รับบริการบุคลากรและองค์กรการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ปริญญาหอมอเนกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นวิทยากรให้ความรู้นอกจากนี้บุคลากรจะได้มีความรู้ความเข้าใจกับความเสี่ยงจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสามารถใช้ AI ได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมและมีความรับผิดชอบรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลผู้รับบริการและข้อมูลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 0850-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนเงินหาย
13: ตายแล้วแบงค์500ฉันหายไปไหนเนี่ย
14: อะไรอะไรยายเล็กเงินหายเหรอ
13: ใช่สิเมื่อกี้ฉันยังวางไว้ในตะกร้าอยู่เลยแต่เอ๊ะไอ้หนูเงินในมือนั่นของใคร
15: ผมเปล่านะครับผมไม่ได้ขโมย
13: โอ้โหเป็นเด็กเป็นเล็กอายุไม่ถึง10ขวบลิเป็นขโมยเหรอฉันจำแบงค์ของฉันได้นะมันมีรอยเปื้อนอยู
16: ่ถ้าหากเด็กอายุไม่เกิน10ปีขโมยของผู้อื่นถือว่ามีความผิดแต่กฎหมายยกเว้นโทษให้เด็กและห้ามไม่ให้ลงโทษเด็กเด็ดขาดฉะนั้นกรณีเด็กคนนี้จึงไม่ต้องรับโทษแต่อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ควรจะอบรมสั่งสอนเด็กและให้โอกาสแก่เด็กในการกลับตัวใหม่นะคะ
13: ไหนเอ็งจะเอาเงินไปทำไมบอกข้าสิ
15: ปู่ของผมป่วยครับผมจะซื้อยาไปให้คุณปู่ครับ
13: เออข้าไม่เอาเรื่องเอ็งหรอกเอาแบงค์500มาเอาแบงค์100ไปซื้อยาทีหลังอ่ะให้มาขอดีๆอย่าขโมยนะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

ขายของโบราณเนี่ยก็หามั่งทันสมัยที่4ที่4นะขายได้มั้ย

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ฟุตบอลโลกปี2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่23ที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกที่48ชาติเข้าร่วมปรากฏว่าสเปนคว้าแชมป์ไปครองหลังชนะอาร์เจนตินาที่เหลือ10คนในช่วงต่อเวลาพิเศษจากเฟรานโตเรสในนาทีที่106ทำให้คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2010ลุยเตลาฟูเอนเต้กุนซือทีมชาติสเปนมองว่าทัพกระทิงดุคือทีมที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากที่สุดคือพลังขับเคลื่อนให้ทีมเอาชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์โลกสมัยที่2กุนซือวัย65ปีกลายเป็นโค้ชที่อายุมากที่สุดที่นำทีมคว้าแชมป์โลกนำสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024และยังสร้างสถิติไร้พ่าย38นัดติดต่อกันในทุกรายการซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของทีมชาติจากฝั่งยุโรปหรืออเมริกาใต้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
10: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าทาสตอนที่2ในพระไตรปิฎกมีข้อความกล่าวถึงทาสว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายมีจำนวนเพียง4ได้แก่ปฐวีทาสหรือทาสดินอาโปทาสหรือทาสน้ำวายโยทาสหรือทาสลมและเตโชทาสหรือทาสไฟธาตุลมในร่างกายมีลมหายใจเป็นต้นธาตุไฟได้แก่ความร้อนในร่างกายธาตุดินในร่างกายของคนเรามีจำนวน19ธาตุเมื่อนับธาตุดิน19รวมกับธาตุน้ำ12ได้จำนวน31หากรวมกับมันสมองอีก1ก็จะได้จำนวน32เรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่าทวัตติงสาการซึ่งแปลได้ว่าอาการ32เชื่อว่าผู้ที่เกิดมาสมบูรณ์ทั้งร่างกายและสมองจะต้องมีธาตุดินครบทั้ง19และธาตุน้ำครบ12รวมทั้งมีมันสมองไม่บกพร่องเรียกได้ว่าผู้นั้นเกิดมามีอาการครบ32
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
15: ในสมาธินี่มันเป็นของหลอกในมาพูดมาถึงตรงนี้แม้ว่าเวลาจะยืดยาวหน่อยก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังจะนำตัวอย่างมาเล่าให้ฟังท่านอาจารย์ของอาตมานี่ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ทองอโศกถ้ายังมีชีวิตอยู่เวลานี้ก็อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับท่านหลวงพ่อเทศท่านอาจารย์เทศท่านผู้นี้ไปนั่งภาวนาอยู่ในกติเล็กๆในสำนักอาจารย์มั่นเวลาเข้าไปก็ปิดประตูลงกลอนอย่างดีพอภาวนาแล้วก็พอจิตสงบนิ่งสว่างลงไปแล้วก็มีสาวๆคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็มาพูดจ้าหลวงพี่มาทนทุกข์ทรมานทำไมสึกไปอยู่ด้วยกันจะมีความสุขในตอนนี้ท่านมีสติอยู่ท่านก็กำหนดว่าดูจิตที่เฉยอยู่เสียงนี่มันก็ดังออดๆอยู่อย่างนั้นไม่หยุดลองผลสุดท้ายนางผู้หญิงในนิมิตในฝันนั้นก็บอกว่ามาพูดจาด้วยก็ไม่อยากพูดไม่พูดก็อย่าพูดเสร็จแล้วมันก็ลุกปุบปับไปท่านอาจารย์ทองมองเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินออกประตูไปเดินด้อมออกประตูไปจนรับสายตาพอมันรับสายตาไปแล้วสมาธิแตกพูดกับเขาสักดีเนาะ ทีนี้ทั้งที่พอนึกว่าพูดกับเขาสักดีเลยลุกปูปับออกจากที่นั่งสมาธิพอไปถึงประตูทั้งที่ตัวเองนี่น่ะเมื่อนั่งอยู่ในสมาธินี่เห็นผู้หญิงเนี่ยเดินลอดประตูออกไปแต่เมื่อตัวไปถึงแล้วต้องถอดกลอนเปิดประตูออกเองยังไม่ได้สติเว่งลงไปวนรอบหาอยู่รอบๆกติสองมุมนั้นสองมุมนี้ท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่กติท่านตะโกนร้องมาทองเอ้ยบัวหายเห็นแล้วหรือยังได้สติขึ้นมาเนี่ยข้อเท็จจริงที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของนักปฏิบัติจะต้องเจอกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้ระวังเอาไว้นิมิตในขั้นนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นของเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเพราะไปหลงนิมิตที่มโนภาพของตัวเองจิตของตัวเองสร้างมโนภาพขึ้นมานี่ไปถือว่าเป็นจริงเป็นจังแล้วอย่างสมมติว่ามองเห็นผู้พิเศษหรืออะไรก็ตามเดินเข้ามาหาเนื่องว่ามันเป็นจริงเลยน้อมจิตรับพอน้อมจิตรับแล้วไอ้นั่นมันก็เข้ามากลายเป็นเรื่องส่งไปนี่มันเป็นทางที่เฟะได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นควรทำความเข้าใจว่านิมิตหรือสิ่งที่รู้ทั้งหลายนี่เป็นจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเองเท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นมาแสดงให้เห็นในขณะที่ทำสมาธิถ้าเคยภาวนาเห็นทุกรอบกายในสมาธิและเคยเกิดภาวะตัวเบาและจิตดิ่งลงไปตลอดเวลาได้ปฏิบัติโดยการวางอุเบกขาภาวนาพุทโธตลอดเวลาเป็นการถูกต้องไหมการอันนี้หมายถึงการบริกรรมภาวนาพุทโธโดยธรรมชาติของการบริกรรมภาวนาแล้วเมื่อจิตสงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิแล้วพอเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาจิตจะปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาทุกครั้งไปในเมื่อจิตปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาแล้วจิตไปนิ่งเฉยอยู่ตอนนี้ให้กำหนดรู้ลงที่จิตถ้าหากว่าจิตมีลักษณะลอยเพ่งฟังให้เพ่งไปหาลมหายใจยึดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องรู้อันนี้ที่ไอ้เรื่องปล่อยวางคำภาวนาเนี่ยจิตจะต้องวางของเขาเองเราไม่ต้องไปวางให้เขาก็ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคือสังขารใช่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือสังขารสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตหรือธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องจิตแต่สังขารปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเครื่องรู้ของตัวเองเป็นอุบายฝึกฝนตัวเองซึ่งเราเรียกว่าปัญญาหลักการมีอยู่ว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตถ้าความรู้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาถี่ยิบเท่าไหร่จิตดวงนี้ยิ่งใสสะอาดยิ่งขึ้นเท่านั้นมีพลังแรงกล้าขึ้นเท่านั้นอาการเกิดดับแต่สักว่าเป็นอาการเหมือนภาพลวงเช่นเดียวกับอาการคลื่นเหมือนคลื่นในน้ำใช่ไหมอันนี้มันก็เข้าในโลกที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดดับนั่นแหละคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเมื่อวันเสาร์ได้มีโอกาสไปนมัสการพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้าได้ตอบข้อซักถามของคณะที่ไปหลายคนแต่ยังมีเรื่องค้างอยู่คือผีและวิญญาณมีจริงเพราะพระคุณเจ้าได้ประสบมาแล้วดิฉันอยากจะทราบเรื่องราวต้องการให้เล่าให้ฟังกันเหรออันนี้เรื่องวิญญาณมีหรือผีมีผีไม่มีเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นผีแล้วยังไม่เคยโดนผีหลอกนึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้วแต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วก็โดนผีหลอกมาแล้วจะยอมรับว่าผีมีก็เป็นการชอบแล้วเพราะมีเหตุผลแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยเจอแล้วรับฟังสิ่งใดที่มีคำพูดกล่าวฝันถึงมีชื่อเรียกสิ่งนั้นย่อมมีจริงแต่เรายังค้นไม่พบเรื่องนี้ถ้าอาตมาจะนำมาเล่าให้ฟังย่อๆ เมื่อปี2501มีเจ้าศรัทธามอบที่ดินแห่งหนึ่งให้ที่ที่ดินตรงนั้นเป็นที่ผีสิงแล้วก็อาตมาพาพระเนรไปอยู่นั่น 4-5 องค์พออยู่ได้3วันแล้วก็เกิดผีมาตบหน้าก่อนที่มันจะมาตบหน้านั่นหลังจากที่นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ถึงเวลาจะจำวัดพอมีอาการเคลิ้มๆลงไปก็มองเห็นเป็นกลุ่มวิ่งมาจากทางตะวันตกแล้วก็มาสัมผัสกับใบหน้าเหมือนกับฝ่ามือตกทีนี้มันนึกว่าเอ๊ะฝันหรือไงถ้าฝันทำไมเจ็บก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเอ้าจะผีตบหรือไม่ตบก็ช่างหรอวันนี้แต่ต้องดูให้มันรู้เรื่องกันวันนั้นเลยตัดสินใจไม่จำวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดคืนพอเดินไปได้สักหน่อยหนึ่งได้ยินเสียงตกตู้มลงมาเดินไปดูไม่มีอะไรโยอย่างนั้นจนกระทั่งถึงตีสามพอถึงตีสามแล้วไปเข้าที่นั่งสมาธิมองไปข้างหน้ามองเห็นแสงโตเบลอขนาดตะเกียงเจ้าพายุสองแสงวิ่งวนไล่กันอยู่ในตรงนั้นมีพระองค์หนึ่งไปจำวัดอยู่นั่นพออาตมานึกว่าเอ๊พระองค์นี้จะตื่นหรือเปล่าเนาะพอได้เห็นอะไรพอเป็นขวัญตาพอนึกแค่นั้นแหละแสงสองแสงพระจากพระองค์นั้นวิ่งมาหาอาตมาอาตมาก็กำหนดจิตเอ้าท่านแน่จริงแล้วก็มาชนฉันให้ตายทีเดียวให้ฉันสำเร็จพระนิพพานพอมาระยะห่าง5วาแสงนั้นตกลงกับดินแล้วก็หายมิดเงียบไปก็เลยได้เห็นข้อเท็จจริงว่าอ๋อผีนี่มันมีจริงๆวิญญาณมีจริงๆถ้าใครยังไม่เห็นแล้วก็อย่าเพิ่งรับรองพยายามดูให้มันเห็นซะก่อนเราย่อๆเพียงแค่นี้ตามที่หลวงพ่อบอกว่าให้กำหนดลงที่จิตจิตเป็นนามธรรมแล้วจะหาจุดที่กำหนดลงที่ตรงใดความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นโดยลำพังความรู้สึกอันนั้นไม่มีส่วนประกอบเพียงแต่กำหนดรู้จิตเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีพลังเพราะฉะนั้นอุบายวิธีท่านจึงให้เพ่งหรือให้บริกรรมอันใดอันหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นเพื่อช่วยให้จิตมีพลังขึ้นแต่ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาดีกำหนดรู้ลงที่รู้อยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นจ้องอยู่ที่ตรงนั้นแล้วคอยดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นพออะไรเกิดขึ้นกำหนดตามรู้ไปเรื่อยเป็นการใช้ได้อันนี้คำถามที่ว่าจิตอยู่ที่ตรงไหนความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นถ้าเรานึกพุทโธจิตก็อยู่กับพุทโธพุทโธก็อยู่กับจิตทำสมาธิภาวนาทำอย่างไรจิตไม่ค่อยอยู่ในคำบริกรรมภาวนามีทางแก้ไขอย่างไรเมื่อจิตไม่อยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็พยายามนึกคำบริกรรมภาวนาให้มากๆเข้าใช้ความภาคเพียรพยายามถ้าหากว่าการนึกบริกรรมภาวนานี้ไม่ได้ผลก็ให้มาเพ่งดูกายของเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามหลักแห่งกายคตาสติหรือหลักมหาสติปัฏฐานถ้าอยู่ปัจจุบันนี้จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นพระธาตุจริงหรือพระธาตุปลอมอันนี้ถ้าหากว่าเราสงสัยเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าอะไรเป็นจริงหรือเป็นปลอมเราไปเทียบกับพระพุทธรูปที่เราหล่อขึ้นเราสมมติว่านี่คือพระพุทธรูปเป็นองค์แทนของส้นเดชสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบไหว้บูชาก็เป็นบุญพระธาตุนี้ซึ่งมีลักษณะซึ่งเราเรียกว่าพระธาตุถ้าเราเชื่อว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่เราสมมติเอาว่าเป็นพระพุทธเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเราสักการะบูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญสำคัญอยู่ความจริงอยู่ในจิตของเราเนี่ยว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เทียกล่าวว่าคนหมดกรรมแล้วหมายความว่าอย่างไรกรรมนี้หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมดกรรมแล้วคำว่าหมดกรรมแล้วนี่หมายความว่าอันนี้หมายถึงในปัจจุบันเช่นอย่างสมมติว่าคนตายไปเขาหมดกรรมของเขาแล้วทีนี้ใครเจ็บป่วยแล้วหายหมดกรรมเขาแล้วเขาจึงหาย แล้วก็ใครมีอุปสรรคขัดข้องในการดำเนินวิถีชีวิตในเมื่อผ่านอุปสรรคมาได้โอ้หมดกรรมกันเสียทีอันนี้หมายถึงอย่างนั้นแต่ว่ากรรมที่จะทับให้ก่อเกิดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่สำเร็จพระอรหันต์แล้วไม่มีทางหมดกรรมนี่หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมายถึงทั้งกรรมเก่าและกรรมปัจจุบันกรรมเก่าก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดก็คือว่ากรรมที่พาให้เรามาเกิดเป็นตนเป็นตัวมีกายมีใจกรรมใหม่ก็หมายถึงการกระทำในปัจจุบันเรื่องของกรรมพระองค์ท่านได้สละบัลลังก์ละทิ้งลูกน้อยของพระองค์ท่านเพื่อแสวงหาและศึกษาหลักสัจธรรมจนบรรลุถึงขั้นมรรคผลถามว่าพระองค์ท่านผิดไหมถ้าพูดถึงว่าสามัญสำนึกโดยธรรมดาพระพุทธเจ้าทำผิดแต่ถ้าแต่เพราะวิสัยพระสัพพัญญูท่านย่อมรู้ท่านรู้ว่าการที่สละราชบัลลังก์หรือสละสมบัติสละพระพิมพาสละลาหุนออกไปบวชไปบวชแล้วจะได้บรรลุคุณธรรมพิเศษแล้วเมื่อบรรลุแล้วถึงแม้ว่าเบื้องหลังคือพระพิมพาหรือลาหุนจะทนทุกข์ทรมานก็ตามแต่ก็ยังไม่ถึงตายแต่เมื่อพระองค์สำเร็จแล้วพระองค์กลับมาโปรดท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้บรรลุถึงความสุขคือมรรคผลนิพพานท่านมองเห็นผลอย่างนี้แต่ถ้าสามัญสำนึกอย่างเราๆเนี่ยถ้าใครเกิดเบื่อโลกเบื่อครอบครัวแล้วหนีไปบวชนี่ถือว่าเป็นผิดอย่างถนัดอาตมาก็เห็นว่าผิดด้วยที่โคราชเคยมีผู้บอกว่ายอมอยากจะมาบวชเพราะเบื่อโลกเต็มทีหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้คนอยู่นั่นจนกว่ามันหมดเบื่อซะก่อนถึงค่อยมาบวชถ้าจะมาบวชจริงๆแล้วอย่าเดินมาอย่านั่งรถมาให้ตัวลอยมาในอากาศหลวงพ่อจะจัดพานทองไว้คอยรับคุณถามว่าพระองค์ท่านผิดไหมอ้อนี่ตอบไปแล้วและทำไมท่านจึงไม่ได้รับผลของกรรมนั้นก็เพราะว่าท่านอยู่เหนือกรรมแล้วขอเรียนถามดังนี้ลักษณะอย่างไรที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าตัวเราประสบผลสำเร็จทางสติความสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่ลักษณะที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองถ้าจะเปรียบเทียบสมมติว่าเราหิวคนอื่นเขารับทานเรารู้กับเขาไหมอันนี้ข้อเปรียบเทียบอย่างหยาบๆถ้าเราหิวแล้วเรารับทานความอิ่มความหายหิวเราเป็นผู้รู้ทีนี้ธรรมะส่วนละเอียดที่สัมผัสรู้ในทางจิตเนี่ยในเมื่อมีธรรมะมาสัมผัสกันจริงๆเราก็รู้ว่าเราสัมผัสหรือมีความสำเร็จไอ้ความหวังในสิ่งที่ดีที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่อันนี้ก็หมายถึงว่าความสำเร็จก็คือหมายถึงไอ้สำเร็จสิ่งที่เราหวังสิ่งที่ดีที่เราหวังและตั้งใจไว้เช่นเราหวังจะให้สำเร็จมรรคผลหรือให้รู้ข้อแท้จริงของธรรมะต่างๆในเมื่อเราพิจารณารู้แล้วมันก็เกิดรู้ขึ้นที่จิตเช่นอย่างสมมติว่าปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไรในเมื่อเราทำสมาธิเป็นแล้วเรารู้ทันทีว่าสมาธิคือสิ่งนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่ใช่เกิดจากจิตของมนุษย์ที่เกิดสุขเรียกว่าสวรรค์เกิดทุกข์เรียกว่านรกหรือนรกสวรรค์มีจริงทีนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงก็อยู่ข้อเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าผีมีจริงหรือไม่จริงนรกสวรรค์ตามตำราท่านก็กล่าวว่าสวรรค์มี6ชั้นนรกมีอยู่ถึง8ขุมแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนนรกก็อยู่ที่นี่สวรรค์ก็อยู่ที่นี่ในเมื่อผู้ตายไปแล้วเป็นโอปปาติกะในเมื่อเกิดผุดขึ้นเป็นตนเป็นตัวมีบาปกรรมที่จะต้องตกนรกผุดขึ้นมารองรับในขณะนั้น ผู้ที่ทำบุญแล้วจะได้สวรรค์เกิดเป็นโอปปาติกะเป็นเทวดาถ้าจะมีวิมานอยู่วิมานก็ผุดขึ้นมารองรับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นด้วยตาว่ามันเป็นกิ่งไม้แต่เทวดาไปเกาะอยู่นั่นในความรู้สึกของเขานั้นเหมือนว่าเขาได้อยู่ในวิมานสูงตั้ง12โยชน์อันนี้มันเป็นกรรมมนิมิตตายเร็วหรือช้าเกี่ยวกับบุญกรรมหรือไม่อันนี้เกี่ยวกับบุญกรรมมันมีเหตุผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รังแกสัตว์ไม่ทรมานสัตว์มีอายุยืนคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอายุสั้นอันนี้ท่านว่าไว้ในพระสูตรศีล5หรือศีลอื่นๆเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสมาธิมากน้อยอย่างไรหรือไม่ศีล5หรือศีลอื่นๆมีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติสมาธิอย่างมากทีเดียวทีนี้คนที่มีภูมิศีล5นี่จะสามารถปฏิบัติสมาธิให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไหมนี่คือข้อที่ควรสงสัยพระเจ้าสุทโธทนะมีศีล5นางวิสาขาก็มีศีล5แล้วปฏิบัติก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระนางวิสาขาบรรลุพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบยังไม่ได้สมาทานศีลเลยนี่พระเจ้าสุทโธทนะฟังเทศพระพุทธเจ้าจบลงก็ได้สำเร็จพระอรหันต์อยู่ในภูมิแห่งศีล5เพราะฉะนั้นศีล5นี้ก็เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิสติปัญญาเกิดมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่อยู่ในคฤหัสถ์นี่ปฏิบัติสมาธิสะดวกกว่าผู้บวชผู้บวชนี่มีศีลหลายตัวพะลุงพลังไม่ทราบว่าจะสำรวมอันใดบ้างในเมื่อภาระที่จะต้องสำรวมมากๆอย่างนั้นถ้าสติสัมปชัญญะไม่เพียงพอทำผิดอยู่เรื่อยๆศีลมัวหมองภาวนาสู้คฤหัสถ์ไม่ได้ใจที่ทำให้ว่างให้สงบบ้างพอสมควรถ้าหากจะพิจารณาสิ่งใดให้เห็นแจ้งนั้นจะทำอย่างไรใจที่สงบสว่างพอสมควรแล้วถ้าจะทำจะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการรู้เช่นอย่างสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรในเมื่อกำหนดพิจารณาสิ่งนี้พิจารณาลักษณะหน้าตาของสิ่งนี้พอสมควรแล้วกำหนดจิตให้ว่างในเมื่อจิตเกิดว่างลงเมื่อไหร่ความรู้มันจะผุดขึ้นมาในขณะช่วงที่จิตมันว่างคือว่างจากความอยากรู้อยากเห็นเคยยกครูเข้าวิปัสสนาให้ครูกำหนดยกหนอพองหนอจะมีอาการเกิดใจคิดไม่ชอบจึงเปลี่ยนมากำหนดพุทโธรู้สึกว่าเบาสบายจะผิดไหมที่ไม่ได้ลาออกจากการกรรมฐานอันนี้ไม่ผิดการปฏิบัติเพื่อมีผู้กล่าวว่าการนั่งสมาธิแบบลืมตาทำให้เกิดปัญญาหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรและดีกว่านั่งสมาธิแบบหลับตาหรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของใครบางท่านชอบหลับตาการหลับตานี่เพื่อปิดทวารไม่ให้มองเห็นสิ่งที่วุ่นวายทั้งหลายเพื่อจะได้ช่วยให้จิตเนี่ยมันสงบเร็วเข้าแต่ถ้าหากว่าการลืมตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยให้จิตสงบได้เร็วก็ทำอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของท่านผู้ใดไม่มีผิดพระพุทธเจ้ากินมังสวิรัติหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กินมังสวิรัติหลักฐานจากที่พระหลักฐานจากพระเทวทัตไปทูลขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นวินัยห้ามพระภิกษุฉันเนื้อสัตว์แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับข้อเสนอของท่านเทวทัตอันนี้เป็นหลักฐานสอดแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เว้นมังสวิรัตในเมื่อพูดถึงมังสวิรัตแล้วอาตมาขอย้ำอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติงดเว้นจากการรับเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอสนับสนุนแต่ปัญหาสำคัญว่าผู้ปฏิบัติแล้วอย่าเอาความดีที่เราปฏิบัติไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นการปฏิบัติอันใดปฏิบัติแล้วถือว่าข้อวัดปฏิบัติของตนนั้นดีวิเศษแล้วเอาไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นนั้นมันกลายเป็นบาปเพราะการตำหนินั้นมันเป็นวาจาหยาบเป็นฉายาแห่งมุสาวาทไม่ควรทำ ถ้าอย่างดีก็เราปฏิบัติอย่างนี้รู้สึกว่าดีท่านควรปฏิบัติตามอย่างเราบ้างเผื่อมันจะเกิดผลประโยชน์อะไรทำนองนี้คนที่ซื้อหมูมาทานมีผลบาปสืบเนื่องหรือเปล่าทีนี้ถ้าหากว่าเพราะถ้าไม่มีคนซื้อก็ย่อมไม่มีคนค้าขายมากมายถึงปัจจุบันนี้อันนี้อาการที่พระภิกษุต้องอาบัติสงสัยแล้วขืนทำลงหนึ่งสงสัยว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดสงสัยว่าการทานเนื้อสัตว์นี่มันเป็นบาปเป็นการส่งเสริมปานาติบาตอย่าทานมันเป็นบาปแต่ถ้าใครไม่สงสัยแล้วเชิญตามสบายเถอะมีอาการง่วงนอนขณะทำสมาธิและหลับไปในที่สุดจะปรับปรุงหรือป้องกันอย่างไรอันนี้ไม่ต้องไปปรับปรุงหรือป้องกันอย่างไรถ้าสามารถนั่งหลับได้ก็นั่งให้มันหลับนานๆเข้ามันจะค่อยหายง่วงไปเองการปฏิบัตินี่ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะเราปฏิบัติไม่หยุดทำให้มากๆตัวสติมีพลังขึ้นก็สามารถขจัดความง่วงนอนได้การตอบปัญหาที่ท่านทั้งหลายส่งคำถามมาก็เป็นอันว่าตอบครบถ้วนทุกปัญหาแล้วอาจจะถูกต้องตามความประสงค์ของท่านบ้างหรือไม่ถูกต้องบ้างก็ถือโอกาสขออภัยท่านทั้งหลายด้วยอะไรที่มันยังไม่ตรงกับความต้องการก็ขอให้ท่านตั้งใจพิจารณาต่อไปอีกไอ้ปัญหามีอยู่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธินี่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากสมาธิคือหมายความว่ามันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภายในจิตอันนี้เราต้องพยายามตอบด้วยตนเองถ้าสงสัยว่าอันนี้คืออะไรถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก่อนที่จะภาวนาให้ท่านตั้งคำถามเอาไว้ว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็กำหนดจิตภาวนาเรื่อยไปจะภาวนาอะไรก็ได้ในเมื่อจิตสงบนิ่งว่างลงไปแล้วคำตอบมันจะปรากฏขึ้นมาเองเอาละขอยุติการตอบปัญหาไว้เพียงแค่นี
16: ้ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
17: ไม่เกาะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะค่อยคลายค่อยจืดจางออกทั้งหมดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจว่ามันก็คงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเน้นในเรื่องของอนัตตาเน้นอยู่อย่างนี้ทุกวันคือชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะตรงนั้นมาอย่างไรกลับไปอย่างนั้นไม่มีใครจะไปบังคับเอวังภาโวเอวังภาวีเอวังอนัตติโตไม่มีใครที่จะไปบังคับมันได้หรอกซึ่งรู้แล้วแก่ใจว่ารูปตัวเองก็ดีเสียงตัวเองก็ดีในส่วนที่เป็นรูปเป็นนามก็มีสถานะคือการเสื่อมการสิ้นอยู่ตลอดเวลาวัยเด็กวัยหนุ่มวัยแก่แล้วก็วัยต้องจากหากเราได้ฝึกและปฏิบัติความไม่ประมาทในชีวิตก็จะจากก่อนจากตายก่อนตายความหมายของการในฝึกฝนอบรมมาดี ก็จะดูเป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุเป็นผลกับใจความจริงของการเห็นศาสนาในใจตัวเองก็จะค่อยเกิดขึ้นว่าศาสนานั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ศาสนาสอนให้เราเข้าใจในความจริงเป็นอย่างนี้ศาสนาสอนความจริงที่มีอยู่ไม่ได้สอนสิ่งที่ลี้ลับสลับซับซ้อนอื่นใดนอกจากนำเอาความจริงคือกายกับใจและส่วนที่สมมุติว่าเป็นสมบัติผัดกันชมมานั่งพิจารณาเห็นจริงแจ้งกับใจแล้วเราก็จะได้คำถามคำตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราไม่ต้องมีอะไรต่อรองมากไปกว่านี้นอกจากการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมนอกจากการที่จะพึงน้อมนำจิตใจของเราให้เห็นสภาพของความเป็นจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้ไม่ต่อรองอย่างนั้นเราจะได้ไม่ต่อรองอย่างนี้เราจะได้ไม่มีข้อแม้อย่างนั้นข้อแม้อย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่เล่นขี้ตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดและตะคุบเงาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตที่ปราศจากเหตุจากผลนั้นย่อมเป็นชีวิตที่จมอยู่กับความจริงของโลกจนกลายเป็นเรื่องเศร้าโศกเสียใจไม่มีที่สิ้นสุดการฝึกการปฏิบัติเมื่อมากำหนดได้อย่างนี้ จะทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจสุขุมเยือกเย็นมากขึ้นว่าจริงๆแล้วจะเฝ้าอะไรจริงๆแล้วจะรออะไรนึกดูเถอะเรามีบุตรอยู่คนเดียววันนี้เขาอยู่กับเราแล้ววันต่อไปเขาจะอยู่กับเราไหมหรือเราจะอยู่กับเขาได้อีกกี่ยกแต่เรามีสองคนเราจะได้กี่มันน้อยสามคนเราจะมีกี่คนบางคนมีบุตรตั้ง13คนบางคนมีบุตรตั้ง23คนบางคนมีบุตรตั้ง9คน8คน7คน5คน2คน1คนไม่เห็นใครจะอยู่กับพ่อกับแม่จีรังยั่งยืนพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายตัวเองก็ตายก่อนแน่นอนที่สุดว่าสมบัตินั้นยังอยู่อย่างเก่าหากจะมีความเปลี่ยนแปลงเก่ากับใหม่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามสถานะจิตใจของเรานั้นจะเฝ้ารออะไรจึงเน้นว่ารอวันนั้นรอวันนี้ขอวันนั้นขอวันนี้มีแต่เรื่องการเอามาต่อรองเป็นเครื่องต่อรองทางด้านจิตใจทั้งนั้นหารู้ไม่นั่นคือความปิดบังความมืดบอดของใจความทับถมของใจเป็นเรื่องที่ยากต่อการที่จะเปิดเผยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตใจของเรานั้นถูกอำนาจอื่นใดครอบงำมากเข้ามากเข้าเราก็จะหลงสิ่งที่เราเป็นอยู่มีอยู่แล้วเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่มีอยู่เป็นอยู่มีอยู่จนกลายเป็นเรื่องไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวเองโดยหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตใจเราเฝ้าดูความจริงเมื่อจิตใจเราเฝ้าดูความจริงที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุเป็นผลเราทุกคนจะไม่ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติมีอยู่ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะเท่านั้นจะหึงหวงห่วงใยจะยึดอยู่ไปเพื่ออะไรมากไปกว่าสิ่งที่มีอยู่ให้เราเฝ้าดูความจริงทั้งหมดจะนำมาเลี้ยงใหม่ก็ดีเลี้ยงเก่าก็ดีของเก่าก็ดีของใหม่ก็ดีอื่นใดที่เกิดเก่าเกิดใหม่ก็ดีเป็นสมบัติผัดกันชมทั้งนั้นเป็นสมบัติที่มีอยู่โดยทั่วๆไปทั้งนั้นถึงบอกว่าชีวิตนี้ถ้าเราไม่เห็นสาระของจริงของชีวิตเราก็คงต้องวกไปเวียนมาจำเจซ้ำซากอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดหลงด้วยอำนาจรูปเสียงกลิ่นรสหลงด้วยอำนาจรูปที่มีอยู่โดยทั่วๆไปการเสาะแสวงหาใดๆก็กลายเป็นเรื่องของความทนทุกข์ทรมานว่าทำไมเราถึงเกิดมาเจอแต่ความทุกข์ว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นเราเองไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราเองไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เราเองไม่น่าจะเกิดอย่างนั้นนั่นแหละคือความจริงที่มันปรากฏทั้งอดีตและปัจจุบันจะด้วยอำนาจเหตุอื่นใดคือความไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นแหละเป็นต้นตอของการเกิดขึ้นเมื่อความไม่รู้ไม่เข้าใจการเกิดขึ้นของสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมาในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความไม่รู้เพราะความไม่เข้าใจได้มาซึ่งของใหม่ได้มาซึ่งของใหม่ๆความหลงในสิ่งเหล่านั้นย่อมเกิดได้ตลอดเวลาหลงคือลืมคือจำไม่ได้เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าความจริงเราควรจะเป็นอย่างไรเมื่อสิ่งนั้นต้องจากเมื่อสิ่งนั้นต้องพัดพรากเมื่อสิ่งนั้นต้องเวียนเป็นไปทุกโทษเวียนภัยก็เกิดขึ้นกับใจความเศร้าหมองความขุ่นมัวของใจก็เกิดได้เพราะสิ่งเหล่านั้นโดยหลักที่เราทั้งหลายมาฝึกมาปฏิบัติก็พยายามให้รู้เท่าทันต่อสมบัติผัดกันชมให้รู้เท่าทันต่อความจริงของโลกว่าเราต้องอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าได้มีอะไรจะต้องเป็นเครื่องต่อรองเรามากเกินกว่าเหตุกว่าผลอย่าได้มีอะไรเป็นเครื่องต่อรองเกินกว่าความจริงของเราทุกคนที่เป็นอยู่มีอยู่เมื่อจิตใจของเรานั้นไม่หวังอื่นใดนอกจากยอมรับความจริงของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแตกดับใจของเราย่อมเป็นธาตุแห่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของที่บริสุทธิ์ซึ่งกล่าวว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ปรากฏภายในจิตใจของเราแม้จะยืนเดินนั่งนอนเหินที่ใดหากมีความจริงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏในธาตุแท้คือใจอันบริสุทธิ์เพราะเราหยุดอยู่แค่นี้ไม่ก่อเกิดไม่กำเริบกับสิ่งใดหนึ่งใดจะเจือปนด้วยราคะโทสะโมหะจะเจือปนด้วยอำนาจตัวโกรธตัวโลภตัวหลงใดๆหากก็ไม่มีอยู่กับใจจิตใจของเราก็จะมีลักษณะไม่คล่องไม่แวะพิจารณาซึ่งชัดลงไปว่าอ๋อนี่แหละคือความหลงของมนุษย์โดยทั่วไปเมื่อความหลงเกิดขึ้นในใจของคนและสัตว์โดยทั่วไปก็คงจะต้องวกไปเวียนมาอยู่อย่างนี้การสละความรู้สึกของตนได้การสละความจริงของตนได้เป็นส่วนที่บ่งบอกซึ่งเหตุและผลเป็นส่วนที่บ่งบอกกับทุกสิ่งทุกอย่างฐานะของการละการวางฐานะของการปล่อยได้ในใจของตนก็มีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งอย่างการประกาศศาสนาคือการประกาศความจริงที่มีอยู่ในใจของแต่ละคนต่างก็มุ่งตรงเพื่อการไม่ยึดไม่ติดต่างก็มุ่งตรงต่อความไม่ยึดไม่ติดหวังให้เห็นตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้เราก็คงอย่างนี้ชีวิตนี้เราก็คงต้องเป็นอย่างนี้ โดยถ้าแท้เราทำเราหาเราใช้เราได้เรามาแล้วก็เข้าใจในการอยู่การใช้การไปการมาทรัพย์สมบัติทั้งหมดจึงถูกแบ่งสรรปันส่วนเหมาะสมกับฐานะที่เราพึงใช้พึงอยู่พึงเป็นชีวิตจริงของธรรมในใจก็จะปรากฏขึ้นกับความเป็นศีลเป็นสัตว์การฝึกฝนการอบรมในภาคปฏิบัติจึงเน้นเพื่อการยอมรับสภาพของความเป็นจริงของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ความแปรปรวนและแตกดับในโดยฐานะของความเป็นธาตุแท้แห่งของจริงทุกสิ่งทุกอย่างคำถามคำตอบจึงมีลักษณะไม่ต้องรอไม่ต้องขอไม่ต้องมีอื่นใดที่เราจะต้องถามเพราะสิ่งทั้งหมดไม่มีรอไม่มีขอไม่มีต้องรอความแก่ก็ไม่รอความตายก็ไม่รอสิ่งที่รักต้องจากก็ไม่รอใหม่หรือเก่าก็ไม่ต้องรอเก่าหรือใหม่ก็ไม่ต้องรอเพราะมันเป็นความจริงของทุกคนจะต้องเห็นเหตุเห็นผลของสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันเป็นคำสัตย์คำจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ต้องรอไม่ต้องขอเมื่อไม่รอไม่ขอไม่อ้อนวอนความจริงคือธรรมก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานความจริงคือเหตุคือผลก็ปรากฏขึ้นกับใจการฝึกการปฏิบัติก็บ่งบอกว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้การเคี่ยวเข็นจากการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมดูเหมือนว่าจะฝืนต่อความกิเลสฝืนต่อความรู้สึกของกิเลสพอนานเข้านานเข้ากิเลสมันก็จะมีตัวแย้งตัวขัดว่าเท่านี้ก็พออย่างนั้นก็พอไม่จำเป็นจะต้องอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องอย่างนี้เพราะกิเลสมันมีความฉลาดมันมีความแหลมคมยิ่งกว่าอื่นใดถ้าเราเผลอตัวเผลอใจกิเลสมันจะคอยครอบงำจิตใจของเราจนตายสนิทตายสนิทไม่ต้องมีคำอธิบายเรียกว่าปิดหูปิดตาปิดปากปิดไปหมดแล้วจมูกยังหายใจจะไม่ได้เพราะอำนาจตัวโลภครอบงำจิตใจมันก็มีฐานะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นสักการโอปุริสังหันติสักการะลาภสักการะจะฆ่าบุรุษผู้โง่ท่านนั่นเองล่ะความโง่เขาเบาปัญญาจะถูกสักการะครอบงำแล้วก็กล้าตายจนไม่มีที่สิ้นสุดข้อวัดปฏิบัติเมื่อเรามาเผาความรู้สึกโดยศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมซึ่งเป็นเหตุหนุนเนื่องต่อเนื่องโดยเหตุผลเพียงพอกับความตั้งใจทำตั้งใจฝึกความจริงของธรรมในมรรคในผลย่อมปรากฏเป็นหลักเป็นฐานความจริงของธรรมในมรรคในผลย่อมปรากฏในภาคปฏิบัติอันจะเห็นเหตุแห่งความจริงกับใจการฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจจึงมุ่งตรงเอาความจริงมาอธิบายเพื่อต้องการให้เราคลายออกจากอำนาจตัวยึดตัวติดว่าสิ่งทั้งหมดไม่ต้องรอไม่ต้องขอว่าให้บุตรมันเรียนจบก่อนแล้วอะไรจีปาถะไม่ต้องรอไม่ต้องขอให้มันเกิดวันนั้นเพราะความตายมันไม่เคยผัดผ่อนรอก่อนไว้ก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ฝึกธรรมปฏิบัติธรรมจึงอบรมบ่มจิตใจในลักษณะความเชื่อมันบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงแล้วเราก็ไม่ต้องรอต้องขออะไรมากไปกว่าความจริงสิ่งที่มีอยู่พึงเร่งทำขวนขวายทำให้เกิดให้มีขึ้นกับใจธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อรู้เด่นเห็นชัดธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงจิตใจของเราก็จะมุ่งตรงต่อหลักธรรมคำสั่งสอนที่มีอยู่ธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อหลุดเพื่อพ้นจากอำนาจของตัวยึดตัวติดใดๆธาตุที่เป็นไทยแท้คือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสและปรารภไว้อย่างต่อเนื่องว่าไม่ควรจะประมาทชีวิตนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้หวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหวังได้คือความพ้นทุกข์ดังที่ตั้งใจจะพ้นทุกข์ด้วยอำนาจที่การให้ทานรักษาศีลฟังธรรมอันจะกัดเกลาน้อมนำจิตใจของเรานั้นให้เข้าถึงในหลักอันจะยังความสำเร็จในปรากฏได้คือฉันทะความพอใจในสิ่งที่ฝึกและปฏิบัติวิริยะมีความเพียรเพียงพอต่อการฝึกการปฏิบัติจิตตาเอาใจใส่ต่อเนื่องในข้อวัดปฏิบัติวิมังสาปัญญาที่มีอยู่หมั่นทบทวนเตือนสอนตนของตนแล้วจะได้ชื่อว่ามีหลักธรรมอย่างความสำเร็จในปรากฏได้ในทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัตินั้นก็จะมีพื้นฐานของใจศรัทธาเชื่อมั่นลงไปว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆหากพิจารณาได้อย่างนี้ก็จะเห็นความจริงกับธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จะค่อยละเอียดขึ้นกับใจเมื่อเห็นจริงแจ้งว่าชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงอดีตมีจริงอนาคตมีจริงเมื่อไม่ถามความสงสัยก็หมดไปใจของเราก็จะได้เร่งขวนขวายพยายามให้เกิดให้มีขึ้นพยายามฝึกจะด้วยเหตุผลอื่นใดก็พยายามฝึกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิด ทำสติสตังให้เกิดความละเอียดอยู่กับจิตกับใจของตนเองแม้จะพูดอยู่ทำอยู่คิดอยู่ดูอยู่เห็นอยู่สัมผัสอยู่พึงกำหนดรู้ใดชัดเห็นใดชัดกับสิ่งที่ดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่สัมผัสอยู่สติตามระลึกรู้รู้พร้อมอยู่ในสิ่งที่เราเป็นอยู่เกิดอยู่นั่นคือความเบากายเบาใจนั่นคือความจริงที่ฝึกและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสติตามระลึกรู้พอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจจะรักชังเกลียดโกรธบทใดเกิดใดก็พยายามกำหนดรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นความจริงของธรรมในใจก็จะปรากฏเป็นเหตุเป็นผลความจริงของธรรมในใจก็จะเป็นไปเพื่อธรรมวิมุตติคือความหลุดพ้นทางด้านจิตใจที่มีหลักมีฐานมีเหตุมีผลเพียงพอในภาคปฏิบัติอาศัยความจริงอาศัยคำสัตย์อาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่ยกไว้โดยเหตุโดยผลยกไว้โดยความจริงคำสัตย์ที่มีอยู่ภาคปฏิบัตินั้นจึงเห็นจริงแจ้งกับใจภาคปฏิบัตินั้นจึงรู้ได้ที่ใจ

เพราะชีวิตที่ปราศจากความมีหลักมีฐานมีเหตุมีผลของศีลของธรรมเรานั้นก็จะไม่ยอมที่จะเปลี่ยนฐานะยกฐานะถ้าอำนาจของสิ่งเหล่านี้ครอบงำใจของเราถึงบอกความเชื่อปนด้วยราคะโทสะโมหะหากเป็นไปด้วยความจริงของใจนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ชอบหากไม่เป็นไปด้วยความจริงของใจย่อมยังความทุกข์โทษในเกิดขึ้นอยู่กับใจมากไปกว่านั้นถ้าไม่เชื่อปนด้วยอำนาจราคะโทสะเป็นอำนาจของความเมตตาที่เต็มด้วยศีลด้วยธรรมเป็นอำนาจของความเมตตาที่เต็มด้วยเหตุด้วยผลการฝังลกลากด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจก็จะปรากฏเป็นอย่างนี้ถึงบอกให้โอกาสกับตนเองถ้าเข้าพรรษายังให้โอกาสไม่ได้นอกพรรษาก็คงลำบาก3เดือนกับ9เดือนแค่3เดือนเรายังจริงจังต่อตนเองไม่ได้ยังเอาจริงเอาจังต่อตัวเราไม่ได้การฝึกการปฏิบัติยังหาการเคี่ยวเข็นตัวเองไม่ได้ก็คงยากลำบากใจที่จะสร้างความมีเหตุมีผลให้ความอดทนเกิดขึ้นกับใจการตั้งสัจจะใดๆต้องสร้างความเข้าใจและในเหตุผลของความอดทนเป็นเลิศการที่จะได้มาซึ่งความปรารถนาดีต่อตนและบุคคลอื่นนั้นจะต้องอาศัยความอดทนเป็นเลิศแม้ที่สุดจึงมีลักษณะจริงใจต่อตนและจริงใจกับทุกคู่ทุกคนความจริงคำสัตย์นั้นย่อมปรากฏกับทุกสิ่งทุกอย่างสรุปตรงที่ว่าเรานั้นไม่ต้องรอเรานั้นไม่ต้องขอเรานั้นไม่ต้องอ้อนวอนมากเกินกว่าความจริงที่มีอยู่ให้พิจารณาในหลักศาสนธรรมว่าเราเกิดมาหาความแก่เกิดมาหาความเสื่อมเราเกิดมาหาความสิ้นแล้วเราก็เกิดมาหาความตายโดยความหมายจริงเป็นอย่างนี้และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็รู้อยู่จากที่เดินได้เหินสะดวกแล้วกลายเป็นเรื่องเดินเหินไม่สะดวกจากที่เคยลุกสะดวกก็ต้องลุกด้วย4มือไอ้2มือ2ขาแล้วว่า4อย่างนั้นถึงจะลุกขึ้นได้เมื่อเป็นอย่างนี้แสดงว่าความจริงของสังขารนั้นเตือนให้เรารู้ว่าไม่ควรจะมัวเมาและประมาทเมื่อเราไม่มัวเมาและประมาทสิ่งอื่นใดก็เป็นไปเพื่อหลักเพื่อฐานสิ่งอื่นใดก็เป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลธรรมซึ่งกล่าวในหลักของความหลุดพ้นคือใจที่บริสุทธิ์ก็จะหลุดพ้นด้วยอำนาจของความเข้าใจในเรื่องของสังขารนี้เองเมื่อเราไม่หลงความคิดเมื่อเราไม่หลงจิตเมื่อเราไม่หลงการปรุงแต่งของตนเองเกินกว่าเหตุกว่าผลธรรมซึ่งกล่าวว่าเป็นธรรมวิมุตติก็จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นของใจการเห็นจริงแจ้งกับใจก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้การลดลาวาสอกการยืดหยุ่นด้วยความเข้าใจหักล้างด้วยความยืดหยุ่นด้วยเหตุผลของธรรมในใจย่อมเป็นสิ่งที่ชอบกว่าการฝึกการปฏิบัติพยายามตั้งใจพยายามเคี่ยวเข็นพยายามอดทนพยายามตั้งสัจจะบังคับตัวเองเพราะกิเลสมันไม่ได้ง่ายๆถ้าเราไม่เอาจริงกับมันเพราะความไม่จริงนะมันกลัวคือความจริงเท่านั้นกิเลสมันกลัวที่สุดคือธรรมไอ้ความไม่อดทนมันกลัวคือความอดทนมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าเราหวังมากหวังผลหวังยกฐานะของศีลของธรรมขึ้นสู่ใจเราก็ต้องเอาความจริงมานั่งอธิบายเมื่อจิตมันสงบลงไปเราก็นั่งตีแผ่น้อมนึกน้อมนำเรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็จะปรากฏขึ้นกับใจของเราในว่าลักษณะของฌานซึ่งเป็นรูปฌานพอนานเข้านานเข้าก็เป็นอรูปฌานความไม่มีอะไรภายในจิตใจของเราเมื่อกำหนดลงไปความจริงแจ้งสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อกำหนดลงไปในสิ่งหนึ่งสิ่งใดความเข้าใจในสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นทำซึ่งเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นของใจก็จะปรากฏโดยเหตุผลด้วยอาการต่างๆจากในลักษณะของการข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกจากที่เราระมัดระวังคำพูดการกระทำจากที่เราระวังรักษาคำพูดการกระทำจนเป็นไปเพื่อควบคุมจิตใจของตนได้การตามระวังรักษาก็จะปรากฏขึ้นที่ใจธรรมะซึ่งกล่าวโดยภาคปฏิบัติโดยเนื้อแท้ก็จะเห็นเหตุเห็นผลเห็นความจริงกับใจทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อขัดเกลาจิตใจและเคี่ยวเข็นใจของตนได้เหตุผลเพียงพอก็จะปรากฏซึ่งว่าโดยความจริงของใจแล้วก็จะบริสุทธิ์ถึงบอกว่าการแสดงออกการพูดจาต้องระวังให้มากๆและการกระทำก็ระวังให้มากๆอย่าปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดอย่าให้เป็นไปในลักษณะกระทบกระทั่งอย่าให้เป็นไปในลักษณะกระโซกกระซากจนกลายเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลจนกลายเป็นเรื่องไม่มีหลักมีฐานต้องระมัดระวังถึงบอกรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะด้วยการแสดงออกใดๆเรานั้นเป็นผู้ยอมเป็นผู้ให้ด้วยใจจริงที่บริสุทธิ์เราถึงบอกไม่มีคำพูดใดที่จะกระทบกระเทือนคนอื่นพยายามระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาหากไม่เป็นไปเพื่อการปรารถนาดีแล้วอย่าได้พูด

0: ไม่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นก็อย่าได้พูดพยายามระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาเพราะจะเป็นไปเพื่อการปลูกฝังนิสัยใจคอเป็นความจริงที่จะต้องฝึกและปฏิบัติการตามระวังรักษาจิตใจของตนเองจึงมีเหตุผลเพียงพอกับการฝึกการปฏิบัติการน้อมนำน้อมนึกเพื่อยังรู้ความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละคนเพื่อการตามระวังรักษาการกระทำคำพูดแล้วจะมีเหตุมีผลเพียงพอกับการนิ่งอยู่สงบอยู่การควบคุมการกระทำคำพูดแม้ที่สุดจิตใจของเราก็จะยังลึกลงไปว่าอ๋อนี่ตรงนี้เองความจริงในใจของเราก็จะปรากฏเป็นหลักเป็นฐานถึงบอกงานเบื้องต้นที่เราอยู่ร่วมกันกายกรรมก็มีนิสัยของการแสดงออกอันยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะสำเร็จได้ซึ่งพูดอย่างกันเองก็เดียวไม่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัววาจีกรรมก็พยายามพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะหากสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อยุให้รำตำให้รั่วหรือเป็นไปเพื่อการกระทบกระทางกระทบกระเทือนจิตใจของคนอื่นเรานั้นก็พยายามจะฝืนเรานั้นก็จะพยายามจะข่มคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนคิดพูดแล้วใครมาคิดทีหลังมันเป็นเรื่องยุ่งอยู่ตลอดแม้แต่ความนึกคิดใดๆเราก็ยังไม่หลงความนึกคิดนั้นๆที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเราวางส่วนอดีตและรู้แค่ปัจจุบันวางอนาคตรอไว้แค่ปัจจุบันแล้วทำปัจจุบันให้เกิดความเข้าใจกับชีวิตจริงว่าเราต้องเป็นอย่างไรเราต้องอยู่อย่างไรเราต้องมีฐานะความจริงเป็นอย่างไรการที่เราจะอยู่กับคนเราต้องปรับตัวปรับใจถ้าเราปรับตัวปรับใจไม่ได้การอยู่กับคนนั้นย่อมยากต่อการมีเหตุมีผลการที่เราจะอยู่กับคนอย่างเป็นอิสระที่เป็นศีลเป็นสัตว์ย่อมยากต่อความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างการฝึกการปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความเข้าใจจิตใจที่เป็นศีลเป็นสัตว์จิตใจที่เป็นอัตเป็นธรรมจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจึงบ่งบอกความจริงภายในจิตใจของแต่ละคนเมื่อเราฝึกฝนอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องการอย่างรู้อย่างถึงภายในจิตใจของเราก็จะหนักแน่นมั่นคงในสิ่งที่มีอยู่ธรรมะซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในทุกสิ่งทุกแท้ทุกอย่างถึงบอกการปรับตัวปรับใจจึงเป็นความจำเป็นกับชีวิตประจำวันอาจจะได้ยินคำโบราณพูดอยู่เสมอว่านกน้อยทำรังแต่พออยู่แต่กระนั้นเราก็ยังมีลักษณะที่เป็นหลักเป็นฐานในการที่จะปรับตัวปรับใจของตนให้เข้าอยู่กับหมู่กับคณะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนและอยู่อย่างไรมีกิจกรรมร่วมอะไรยังไงการวางเฉยได้เป็นคุณสมบัติของใจที่จะต้องปรับตัวได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตใจเราสงบสงัดเย็นลงแล้วการปรับตัวปรับใจก็จะเกิดขึ้นการวางเฉยได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านั่นคือลักษณะวางไว้ก่อนแล้วเราค่อยคิดค่อยอ่านค่อยทบทวนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะเข้าใจว่าการใดควรการใดไม่ควรสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดไม่จำเป็นความเข้าใจในสิ่งที่เหตุเป็นเหตุเป็นผลก็จะปรากฏขึ้นถึงบอกว่าเรานั้นให้มีหลักจะที่ไหนก็ขอให้มีหลักที่ไหนก็ให้เป็นหลักถ้าเราไม่มีหลักมีฐานถ้าเราไม่มีเหตุมีผลเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ตนทุกข์ทรมานเพราะความไม่มีหลักคนเสียหลักคือคนเสียศูนย์คนเสียหลักก็คือคนเสียศูนย์รถเสียศูนย์เป็นอย่างไรคนเสียหลักก็อย่างนั้นจิตใจที่ไม่มีหลักก็คือไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตายใจได้ยังมีความลังเลยังมีความสงสัยยังไม่มีความมั่นใจในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่านั้นเป็นของที่ดีจริงประเสริฐจริงเลิศจริงอัศจรรย์จริงเมื่อฝึกและปฏิบัติได้รู้จักเหตุเหตุหนึ่งความเสื่อมรู้จักเหตุหนึ่งความเจริญรู้จักผลผลหนึ่งความเสื่อมความเจริญรู้จักตนตนคือใครมาจากไหนทำอะไรได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องถามไถ่ตนเองอยู่ตลอดเวลารู้จักการรู้จักประมาณรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนสิ่งที่เราต้องอยู่ต้องทำต้องใช้ต้องอาศัยหากเรารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนี้มีความจำเป็นสิ่งนี้ไม่มีความจำเป็นความละเอียดของใจเราก็จะปรากฏขึ้นยิ่งเราเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไรที่พอที่จะเป็นทุกข์เป็นร้อนสิ่งเหล่านั้นเรายิ่งพิจารณาได้ง่ายการใดจำเป็นการใดไม่จำเป็นยิ่งเราเป็นผู้สลัดออกจากโลกด้วยความเป็นจริงได้คือเราไม่ถูกโลกกระทำครอบงำยศลาภสุขสรรเสริญถ้าเราไม่ถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจของเราย่อมวางได้กับทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นธรรมในใจเราย่อมปรับกับสิ่งที่ต้องอยู่ต้องไปต้องเป็นบุคคลชุมชนการประมาณการสิ่งแวดล้อมนั้นบ่งบอกในภาคปฏิบัติการยืดหยุ่นและการปรับตัวเองได้นั้นเป็นคุณสมบัติที่มีหลักมีฐานซึ่งไม่แย้งไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมซึ่งไม่แย้งต่อกฎเกณฑ์กติกาของสิ่งที่มีอยู่ การนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นและชุมชนนั้นๆจนล่วงรู้ถึงความจริงของกฎหมายบ้านเมืองถ้าเราไม่แย้งไม่ขัดต่อสิ่งเหล่านั้นความจริงคือใจย่อมง่ายต่อการแสดงออกการฝึกฝนการปฏิบัติย่อมบ่งบอกซึ่งความเข้าใจที่เป็นศีลเป็นสัตว์งานของใจจึงเป็นงานที่มีหลักมีฐานมีงานที่ละเอียดยิ่งเข้าไปในใจของตนยิ่งฝึกฝนยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่ยิ่งเห็นฐานะว่าเราควรอยู่อย่างไรควรเป็นอย่างไรควรได้อย่างไรอะไรที่ควรจะได้อะไรที่ไม่ควรจะได้อะไรควรที่จะเป็นอะไรไม่ควรที่จะเป็นความจริงเราถามรัวเรามีเหตุพอไหมผลถึงจะพึงได้ถ้าเหตุไม่พอเราก็ไม่น่าจะไปเหตุไม่น่าจะไปทำผลให้เกิดขึ้นพอรู้อยู่ว่าผลจะได้นั้นต้องมีเหตุพอเมื่อผลไม่พอเมื่อเหตุไม่พอได้มามันก็ไม่คุ้มกันอุปมาเหมือนบ้านที่หลังใหญ่แต่ฐานไม่ดีย่อมทรงและทรุดในที่สุดย่อมมีการหักลงในเป็นที่สุดโคตรลงในที่สุดฐานของเหตุนั่นคือความจริงถ้าเราถามตัวเราว่าเหตุพอแล้วความพยายามนั้นไม่เสียหายแต่วิสัยของการประกอบเหตุนั้นลงทุนน้อยแต่อยากได้มากลงทุนน้อยแต่อยากได้มากเมื่อลงทุนน้อยอยากได้มากก็เป็นเรื่องสุดวิสัยเป็นเรื่องที่เลื้อบ่าก่อแรงที่เราจะต้องนั่งอธิบายความหมายของการประกอบเหตุนั้นจึงเป็นความจำเป็นมันพิจารณามันทบทวนการจะได้อะไรไม่ได้อะไรให้เราดูเหตุซะก่อนว่าแต่เหตุมันไม่พอผลมันคงไม่มีแต่เหตุมันไม่ดีพอผลมันคงอยู่ไม่ได้การเกิดขึ้นในมรรคในผลใดๆจึงเป็นการเกิดในการเสียสละสุดชีวิตจิตใจสิ่งที่จะพึงได้จึงเป็นสิ่งที่ชอบทำอำนาจของความจริงใจและบริสุทธิ์ใจเท่านั้นจึงจะรักษาเหตุอันดีงามของใจไว้ได้จึงจะรักษาเหตุแห่งความจริงไว้ได้ข้อวัดปฏิบัติของเราจึงจะเป็นไปเพื่อหลักเพื่อฐานเป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลเป็นไปเพื่อธรรมวิมุตติคือความหลุดพ้นในธรรมคือใจเจ้าของนั้นมีความเยือกเย็นเพียงพอในการฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติเมื่อมากำหนดระลึกรู้เมื่อมากำหนดเตือนสอนตนได้อยู่อย่างนี้ธรรมะซึ่งกล่าวถึงความจริงแจ้งกับใจก็จะบ่งบอกในภาคปฏิบัติที่มีคำอธิบายได้มีคำที่อธิบายได้เน้นชี้ชัดได้แล้วก็บ่งบอกชี้ชัดได้ความรู้ความเข้าใจก็เป็นหลักเป็นฐานอย่างนี้อาศัยการฝึกอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เราเข้าใจในการปรับตัวเองรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลและรู้จักชุมชนแล้วมีคำอธิบายได้ในคุณสมบัติของคนดีอย่างไม่ต้องสงสัยหากเป็นคุณสมบัติของสัตบุรุษแล้วจะอธิบายได้ภายในใจของตนความเหมาะสมฐานะที่จะพึงมีพึงเป็นพึงได้เรื่องอดีตมีจริงแต่เราก็อย่าไปติดในอดีตให้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนของชีวิตเรื่องอนาคตก็มีจริงเมื่อเรารู้แล้วเราอย่าไปผูกพันอยู่กับเรื่องอนาคตจนเกินเป็นทุกข์เป็นร้อนเรื่องปัจจุบันนี้เราจะต้องปรับเมื่อเราปรับตัวปรับใจได้ฐานของศีลของธรรมก็จะหนักแน่นการทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อการฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติก็จะเฝ้าดูว่ามีเหตุมีผลเพียงพอการตัดใจมาอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนาร
1: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ศุลกากรยึดสินค้าจีน100ล้านบาทสวมสิทธิ์ Made in Thailand กรมศุลกากรจับมือกับกรมการค้าต่างประเทศเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจสอบการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าหลังตรวจพบสินค้านำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่แสดงข้อความว่า Made in Thailand เพื่อเตรียมส่งออกไปยังต่างประเทศนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อแสวงหาสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยมิชอบซึ่งอาจบิดเบือนระบบการค้าระหว่างประเทศและกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสินค้าส่งออกไทย พบ2คดีใหญ่ๆมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทคดีแรกเป็นการนำเข้าบุหรี่ยี่ห้อทูมูลจากประเทศจีนจำนวน 5.37 ล้านมวนโดยใช้สิทธิ์ประโยชน์ในเขตปลอดอากรแต่บนบรรจุภัณฑ์กลับบรรจุประเทศกำเนิดเป็น Made in Thailand ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง17ล้านบาทคดี2เป็นการนำเข้าใบมีดกึ่งสำเร็จรูปอุปกรณ์มีดอเนกประสงค์และบรรจุภัณฑ์จากประเทศจีนภายใต้สิทธิประโยชน์จากเขตประกอบการเสรีของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นมีดคัตเตอร์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่ายจำนวน 22,000 ชุดระบุบรรจุภัณฑ์ว่า Made in Thailand มีมูลค่าความเสียหายถึง84ล้านบาทรวมทั้ง2คดี100ล้านบาทกรมศุลกากรกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร2560พระราชบัญญัติห้ามนำเข้าที่มีการแสดงถิ่นกำเนิดเป็นเท็จเข้ามาในราชอาณาจักรพุทธศักราช2481และพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพุทธศักราช2522จบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ตอนฤาษีดัดตนวันนี้สีสวัสดิ์จะพาพวกเรามาดูอะไรที่วัดโพล่ะจ๊ะ
11: อุ๊ยทำไมมีรูปปั้นแปลกๆท่าประหลาดประหลาดอยู่เต็มไปหมดเลยล่ะ
12: นี่แหละจ้ะที่ฉันบอกจะพาพวกเธอมาดูรูปปั้นพวกนี้เรียกว่าฤาษีดัดตนจ้ะ
11: ฤาษีดัดตนคืออะไรหรอ
12: ฤาษีดัดตนเป็นรูปปั้นแสดงแผนนวดร่างกายตามหลักวิชาแพทย์ของไทยโบราณแสดงท่าเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถ ที่ส่งผลให้ร่างกายคลายจากอาการโรคต่าง
13: ๆแล้วฤาษีดัดตนมีมานานแล้วเหรอจ๊ะ
12: วิชาฤาษีดัดตนนี้ปรากฏหลักฐานครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดโพธารามครั้งนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีแสดงท่าดัดตนประดิษฐานไว้ที่วัดเพื่อให้ราษฎรทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียนและใช้รักษาโรคได้อย่างกว้างขวางต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววัดพระเชตุพนชำรุดทรุดโทรมมากจึงทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งวัดโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหมื่นนรงหาริรักษ์พระโอรสรัชกาลที่1เป็นแม่กองกำกับช่างหล่อรูปฤาษีแสดงท่าดัดตนจำนวน80ท่าเสร็จแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสนาอมาตย์และนักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแต่งโครงประกอบรูปฤาษีดัดตนแม้พระองค์เองก็ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยแล้วจารึกโครงเหล่านั้นลงบนแผ่นศิลาติดไว้ตามผนังศาลารายรอบวัดและให้จดโครงทั้งนั้นลงในหนังสือสมุดไทยพร้อมวาดรูปฤาษีไว้ด้วยรูปฤาษีดัดตนทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเป็นตำราวิชาการไว้ในที่สาธารณะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นเข้าถึงเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและครอบครัวดังปรากฏข้อความในโครงบทหนึ่งจากหนังสือสมุดไทยไว้ว่าเป็นประโยชน์นรชาติสิ้นศพสถานเฉกเช่นโอสถทานท่านให้ทูลเพิ่มพุทธสมภารสมโภชพระนาประกาศพระเกียรติยศไว้ตราฟ้าดินสูงเป็นเวลายาวนานถึง175ปีแล้วที่มีการสร้างรูปฤาษีดัดตนจึงกล่าวได้ว่ารูปหล่อโลหะฤาษีดัดตนเป็นพระราชมรดกทางวิชาการแพทย์แผนไทย
13: เพราะอย่างนี้วัดโพถึงได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยเรานี่เองจริงไหมก้าวแต
11: ้
13: ม
11: ว้าวช่วยด้วยก้าวแต้มทำท่าตามรูปฤาษีดัดตนแล้วกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะ
13: วิชาเหล่านี้มีครูบาอาจารย์ต้องศึกษาเรียนรู้มาทำเองมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะก้าวแต้ม
11: โอ้ยอย่าเพิ่งดูกันสิมาช่วยก้าวแต้มก่อน
13: อยู่แบบนี้ก็น่ารักดีนะเดินไม่ได้ก็กลิ้งตามมาก็แล้วกันนะก้าวแต้ม ไปละ
11: เอา้า ี๋ยวสิกลับมาช่วยก้าวแต้มก่อนไม่อยากอยู่แบบนี้เหมียว
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลางัด4มาตรการเด็ดอุ้มทุเรียนแสนตันพุ่งพรวดเท่าตัวดันราคาคุมเข้มลงสกัดความเสี่ยงนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเผยมาตรการเชิงรุกรับมือปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำหลังผลผลิตปี2569พุ่งก้าวกระโดดจาก 48,000 ตันทะยานสู่เกือบ 100,000 ตันพร้อมชนกับผลผลิตหลายจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านเร่งผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อน4มาตรการหลักเร่งกระจายสินค้าพยุงราคาและคุมเข้มความปลอดภัยลงรับซื้อแบบเบ็ดเสร็จนายก้องสกุลระบุว่าเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของจังหวัดยะลาแต่ในปีนี้ปริมาณทุเรียนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวประกอบกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวตรงกับแหล่งผลิตอื่นทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและเวียดนามทางจังหวัดจึงต้องเร่งกำหนดมาตรการรองรับโดยเฉพาะในช่วงพีคตั้งแต่วันนี้ถึง10สิงหาคม2569เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำกระทบเกษตรกรสำหรับ4มาตรการอุ้มทุเรียนยะลาได้แก่กระตุ้นการบริโภคและส่งตรงทั่วไทยผ่านกลไกกรอ.จังหวัดเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆช่วยกันซื้อทุเรียนเป็นของฝากโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์และบริการส่งตรงถึงบ้านเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตในช่วงวิกฤตแคมเปญ8เซียนทุเรียนต้อนรับงานยะลามาราธอนใช้โอกาสจากการจัดงานวิ่งยะลามาราธอนระหว่างวันที่24-26 กรกฎาคม 2569ณสนามโรงพิธีช้างเผือกซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนโดยจัดบูธทุเรียนพันธุ์ดีหายากจากแต่ละอำเภอเช่นทุเรียนพันธุ์ก้านยาวลิ้นจี่จากอำเภอกรงปีนังพร้อมแจกคูปองส่วนลดและบริการจะส่งถึงภูมิลำเนาโดยพาณิชย์และเกษตรจังหวัดคาราวานทุเรียนบุกตลาดศักยภาพสูงประสานพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาเพื่อนำคาราวานทุเรียนยะลาไปเปิดตลาดระบายผลผลิตออกสู่ผู้บริโภคโดยตรงคุมเข้มความปลอดภัยและจัดระบบลงรับซื้อบูรณาการร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและในอำเภอทุกแห่งลงพื้นที่สำรวจและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากลงเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดราคาอ้างอิงหากเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลงจะส่งผลสะเทือนต่อราคารับซื้อของเกษตรกรทันที
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
10: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: รู้รักภาษาไทย
14: ตอนโชชื่อ
15: จอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชอเอ๋คำว่าชอกระเชอหมายถึงอะไรนะ
14: ชอเชอจ้ะไม่ใช่กระเชอคำว่าเชอมาจากคำในภาษาเขมรหมายถึงต้นไม้ในภาษาไทยใช้พยัญชนะตัวนี้ในคำไม่กี่คำและต้องอ่านว่าชอเชอไม่ใช่ชอกระเชอนะ
16: แต่ฉันเคยได้ยินคำว่ากระเชอนะ
14: อ๋อมีจ้ะแต่กระเชอคำนี้เขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอชอช้างออ่างเป็นคำเรียกภาชนะสารชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของก้นเป็นสี่เหลี่ยมปากกลมก้าแต้มเคยได้ยินสำนวนว่ากระเชอก้นรั่วไหมล่ะ
15: เคยได้ยินสิกระเชอก้นรั่วก็หมายถึงฟุ่มเฟือยเป็นสำนวนที่ใช้ตำหนิคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
14: เชอหมายถึงต้นไม้พยัญชนะตัวที่12ในภาษาไทยต้องอ่านว่าชอเชอ
13: และพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคม